0: ัติได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ย
1: ตรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุธ
3: ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลบานบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อ
3: นี้เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้น
2: ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจ่อคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดบนบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกัน
6: นานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาส
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานเอกของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้าง

เกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทน2ประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

0: สาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่รุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่สีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดกรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5
0: ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-20ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด20กรกฎาคมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภาพระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเปลี่ยนน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจร
3: เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับ

0: จึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีไทยซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตาไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานก่อนจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดย
2: พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือแล้วจะส่งเสริมผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
3: การประชุมเจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทององ
4: ค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า
5: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบ80%เคยได้รับผลกล้าน 600,000 คนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4,500,000 คนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบ90%มีสุขภาพกายค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
6: ตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะกับประวินอมัยบ่ายคล้อยนะคะวันนี้วันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะคะติดตามทิศทางข่าวกันทั้ง2ช่วงเลยนะคะวันนี้ค่ะประเด็นแรกพาไปตรวจกตร.เมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายกอนุทินก็ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะและที่ประชุมมีมติชาตินะคะให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ12-0นะคะซึ่งโสอันดับที่3ขณะที่นายพลตำรวจคนอื่นที่อยู่ในไลน์ที่สามารถเป็นผบ.ตร.ได้ก็จะมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบ.ตร.เป็นนายร้อยตำรวจรุ่นที่43

อาวุธซึ่งประวัติของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของบิ๊กปราณนะคะถือว่าท่านเป็นนายตำรวจสายป้องกันปราบปรามและตำรวจนครบาลค่ะตอนนี้เป็นรองผบ.ตร.นะคะเป็นลำดับอาวุโสเนี่ยอันดับ3ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี16ค่ะเป็นชาวอำเภอการศึกษาของท่านก็คือเตรียมทหารรุ่น34แล้วก็นายร้อยตำรวจรุ่น50นะคะเส้นทางตำรวจนครบาลบางนาเคยเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ถือว่ามีตำแหน่งรองผบ.ตร.รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกิจการพิเศษแล้วก็การป้องกันและถามว่าสิ่งที่ท่านมีความเชี่ยวชาญก็คืองานป้องกันและปราบปรามและการบริหารตำรวจนครบาลเนี่ยแหละค่ะเคยบัญชาการเหตุการณ์สำคัญด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยหลายครั้งแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นนายตำรวจสายปฏิบัติการที่มันถึง7ปีค่ะส่วนทางด้านพลตำรวจโทถ่ายยุทธจันทร์ถาวรนะคะผู้บัญชาการสำนักทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามนะคะส่วนประเด็นที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสและงานป้องกันปราบปรามนะคะดังนั้นที่ประชุมก็พิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการค่ะอันนี้ที่ท่านชี้แจงมานะคะดังนั้นก็สรุปแล้วนะคะสำหรับผู้บัญชาการมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับภารกิจของนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะเป็นกำหนดการที่ทางประธานาธิบดีของเมียนมาพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายค่ะจะเดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งทางนายกอนุทินก็จะได้มีการหารือแล้วก็เรื่องนึงเนี่ยที่น่าจะต้องพูดคุยกันก็คือประเด็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกนะคะน่าจะต้องหยิบยกขึ้นมาหารืออย่างจริงกันและแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาพื้นที่เกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนายกก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้มาพบแล้วก็รับทราบข้อกังวลของฝ่ายไทยล่วงหน้าก่อนการเยือนอย่างเป็นทางการก็จะไม่ใช่แค่พิธีการแต่ว่าจะมุ่งหารือประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วยหลายเรื่องเนี่ยเมียนมาเขาให้ความร่วมมือแล้วก็อยากให้ไทยเนี่ยช่วยสนับสนุนทางวิชาการเพื่อจะแก้ปัญหาการเผาแล้วก็มลพิษด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ทางเมียนมาได้แสดงออกมานะคะก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยเป็นพิเศษคือความจริงใจที่ไทยเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เมียนมาได้กลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกครั้งผ่านการจัดเวทีหารืออย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะก็เลยทำให้รัฐมนตรีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลจากการต้อนรับของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายซึ่งอาจจะถูกมองในแง่ลบจากหลายฝ่ายนะคะคุณรัชดาบอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยในความเป็นเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีกลับมาเป็นที่จับตาของทั่วโลกอีกครั้งนะคะเพราะว่าความพยายามในการจะระงับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังไม่เป็นผลแล้วก็ยังเกิดการปะทุของไฟสงครามระลอกใหม่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย

ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมปิดช่องแคบแบบเอลมันเดฟด้วยนะคะที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนบ้านหรือว่าเรื่องไกลตัวเนี่ยล้วนมีผลกระทบกับบ้านเราแทบทั้งสิ้นนะคะมาดูนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะก็เรียกว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยดูเหมือนจะสงบลงหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเวลาการเจรจา60วันมาสู่การบรรลุข้อตกลงถาวรเพื่อจะยุติสงครามระหว่าง2ประเทศใช่ไหมคะจนเป็นสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สงครามระลอกใหม่ระอุขึ้นอีกสหรัฐก็เดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่าที่อิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เป็นการลดขีดความสามารถของอิหร่านโจมตีฐานทัพรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณไปยังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งสำหรับสถานการณ์ปิดช่องแคบแบบเอลมันเดฟในกรณีที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าของกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ที่อยู่ในเยเมนเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ตัดสินใจว่า

นะคะบอกว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยยังไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามใดๆในทะเลแดงแล้วก็ยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐเนี่ยจะตอบโต้ทันทีถ้ามีความจำเป็นนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการเดินเรือ LA นะคะสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนช่องแคบบับเอลมันเดฟเนี่ยมีความสำคัญยังไงแปลว่าประตูแห่งน้ำตาหรือว่า Gate of Tears ค่ะเป็นเส้นทางน้ำแคบๆอยู่ระหว่างประเทศเยเมนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทางลัดที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกันค่ะมีข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆแล้วก็พลังงานประเภทต่างๆสินค้าเกษตรนะคะก็มีมาทางช่องแคบนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าการปิดช่องแคบแบบเอลมันเดฟเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคอขวด2ชั้นค่ะเป็นดับเบิลช็อคพอยต์จะคุกคามทั้งการขนส่งพลังงานออกจากกลุ่มประเทศอาหรับแล้วก็การเดินทางสัญจรทางเรือไปทางทิศตะวันตกผ่านทะเลแดงด้วยนะคะดังนั้นส่วนแรกที่จะทางเดินเรือไกลขึ้นถึง 4,000 ถึง 6,000 ไมล์ทะเลนะคะระยะเวลาการขนส่งก็จะต้องนานในแต่ละปีตู้คอนเทนเนอร์ก็จะขาดแคลนตารางการเดินเรือก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลองมองย้อนไปเมื่อปี67ค่ะเมื่อ2ปีก่อนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มฮูตีออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงเพื่อตอบโต้กรณีที่อิสราเอลปฏิบัติการทางทหารกับชาวปาเลสไตน์นะคะก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยผลกระทบก็เกิดขึ้นรวดเร็วโดยอัตราค่าภาระต้นทุนทั้งหมดก็ถูกส่งผ่านไปตามห่วงโซ่อุปทานดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ต้นทุนในการขนส่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางถึง 57% เกินครึ่งนะคะถ้าเกิดปิดช่องปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ค่าไฟปรับสูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดปิดจริงๆก็จะมีผลกระทบแน่นอนนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังทำอยู่ไหมไปถึงไหนแล้วทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอนะคะก็บอกว่าเจรจาถ้าเกิดอิหร่านแสดงท่าทีจริงจังแต่ถ้าไม่เป็นอย่างต้องผลประโยชน์ของประเทศนะคะเราก็บอกด้วยบอกว่าถ้าปล่อยให้เดินเรือระหว่างประเทศเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือว่าใช้กำลังโจมตีเรือที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายแล้วก็อาจจะเกิดซ้ำอีกในภูมิภาคอื่นของโลกเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบีย3ลำต้องเปลี่ยนเส้นทางในทะเลแดงเพราะว่ากลุ่มฮุตก่อนหน้านี้เองทางเจ้าหน้าที่ของอิหร่านก็ได้ออกมาบอกเองนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยได้รับข้อเสนอจากประเทศผู้ไกล่เกลี่ยให้หยุดยิงเป็นเวลา10ทหารในอิหร่านอย่างต่อเนื่องก็เกิน10วันแล้วนะคะก็ต้องการจะบั่นทอนศักยภาพของอิหร่านในการประมาณของวุฒิสภาบอกว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้งบมาเนี่ยก็จะเผชิญกับการขาดแคลนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะนอกจากนี้ค่ะย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนรัสเซลวอตนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณแห่งทำเนียบขาวก็แถลงต่อสมาชิกสภาคองเกรสบอกว่าการทำสงครามกับอิหร่านได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันประมาณ $30,000นอกจากนี้ก็ยังเจอกับแรงกดดันที่บอกว่าเพนทากอนเนี่ยได้ประวิงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทหารสหรัฐที่บาดเจ็บจากการสู้รบในอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งกลางเทอม

0: ขณะที่เรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการทำสงครามก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามด้วยคินภัทระนะคะเพราะเศรษฐกิจและการลงทุนสร้างชื่อเสียงให้กับไต้หวันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันตอนนั้นเนี่ยปี2438ถึง2488ไต้หวันก็ส่งออกสับปะรดกับกล้วยไปญี่ปุ่นค่ะซึ่งแม้มะม่วงเนี่ยจะปลูกที่ไต้หวันมันอ่ะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ส่งออกไปยุโรปนะคะน่าสนใจนะคะสำหรับมะม่วงไต้หวันพันเออร์วินนะคะยังไม่เคยทานเหมือนกันแล้วก็แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีแล้วนะคะซึ่งการซื้อขายที่นิวยอร์กเนี่ยความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยยังดำเนินต่อไปก็จะเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ในสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินทำให้ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างทรงตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อัตราแลกเปลี่ยนทะลุระดับ160เยนต่อดอลลาร์นะคะทีนี้พอผลการแทรกแซงเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ลดการส่งสัญญาณเรื่องของการแทรกแซงหันมาใช้วิธีสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดแทนให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเข้ามาได้รับแรงหนุนจากรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นที่เขามีการเสนอแนวคิดให้กองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐเนี่ยแล้วก็ตลาดก็กลับมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นเนี่ยจะมาซื้อเงินเยนเพื่อจะพยุงค่าเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยอีกครั้งในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการแทรกแซงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ลิ่งก็อ่อนค่าลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์สำหรับค่าเงินล่าสุดนะคะเงินเยนของญี่ปุ่นยังเจอกับมรสุมอย่างต่อเนื่องนะคะยังลดลงไปทำสถิติเป็นประวัติการณ์ก็มีการวิเคราะห์กันค่ะว่าสาเหตุสำคัญที่ชุดรั้งค่าเงินผิดหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นยังคงอยู่
1: ทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับทางด้านการเงินกับทุกท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้เลือกในลักษณะของเป็น financial product นะครับ
4: okay.
3: แต่เราเลือกในลักษณะของกลุ่มอาชีพ in finance ของเราเนี่ยจบแล้วเนี่ยภาพใหญ่ทำอะไรได้บ้าง
4: ผมว่าภาพกว้างมี2ส่วนเนาะภาพแรกก็คือว่าทำงานในธุรกิจแหละนะครับแต่ว่าการตัดสินใจต่างๆหรือว่า operation ต่างๆที่จำเป็นต้องมีเรื่องการเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องการวางแผนการเงินวิเคราะห์ด้วยนะครับก็อยู่ที่คณะเราซึ่งช่วงหลังนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะไปทางด้านไหนก็ตามเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้บุคลากรการเงินเนี่ยได้พบปะลูกค้ามากขึ้นนะได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
3: นะครับ
4: แล้วก็ได้ให้โซลูชันกับลูกค้ามากขึ้น
3: ใช่คืออุตสาหกรรมการลงทุนเลยล้วนๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนทางการเงินการปล่อยสินเชื่อการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพนึงที่ทุกคนชอบก็คือ investment banker รู้สึกว่านิสิตเนี่ยสนใจอาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออาชีพที่ปรึกษาทางการเงินนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคำใหญ่ๆอาจจะเรียกว่า financial advisor อาจจะเรียกว่า financial planner นะครับนะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีระบบประมวลงานหลังบ้านหลายๆอย่างการเขียนรายงานการวิเคราะห์ Excel financial ratio หรือแม้กระทั่งไปถึงการคาดการงบการเงินแต่ว่าในพาร์ทของการนะครับวันนี้เนี่ย

0: เราก็เลยมาพูดคุยกันครับว่าสำหรับคนที่สนใจจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยในยุคอนาคตนะครับควรให้ความสำคัญกับประเด็นอะไรบ้าง
1: มาดูกันเลย
0: นะครับก็อันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วย
1: เขามีให้เองเนาะก็จะมีเรื่องการลงทุนอะไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
0: ซึ่งในอดีตครับต้องยอมรับว่า
1: เยอะมากเยอะจนไม่รู้จะบริโภคยังไงหมดก่อน
0: ก็คือพูดง่ายๆวันนี้เนี่ยข้อมูลมันวิ่งเข้าหาผู้บริโภคทุกทางเลยนะครับนะแล้วเราก็สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใน AI ได้ท่ามการข้อมูลเยอะแต่เราก็มีตัว AI เนี่ยที่คอยช่วยย่อยข้อมูลให้เราเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่วันนี้ข้อมูลมันเยอะเกินไปแล้วผู้ที่จะต้องเลือกตัดสินใจเนี่ยเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คืออาจจะเยอะไปหมดเหนื่อยที่เก็บตัดสินใจละไม่ตัดสินใจเลยหรือว่าตัดสินใจก็ได้แต่ว่าข้อมูลมาไม่ใช่ละ
0: ใช่
1: เพราะว่าบริโภคไม่หมดงั้นอาจจะใช้หลักการอื่นตัดสินใจแทนเลยดีกว่า
0: ลองเราลองยกตัวอย่างดีไหมครับว่าสมมติอาจารย์คณิตบอกว่าจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวหนึ่งในวันนี้ถ้าเกิดมันมี information overload จะเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์คณิตคร
1: ับ อ๋อจริงแค่เลือกจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งก่อนนะผมต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใช่ไหมผมจะเปิดกับเจ้าไหนดีท
0: ุ
1: กเจ้าก็เปิดได้ตอนนี้ง่ายหมดแล้วอะทุกอย่างอยู่ในตัวพื้นที่เดียวกันที่เราสามารถมาใช้ในการพิจารณาได้หมดเลย
0: ครับผม
1: บางทีรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเอาไง
0: ไปด้วยข้อมูลเนี่ยนะครับในเชิงจิตวิทยานะครับประเด็นแรกที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือเรามักจะฟรีซหรือว่าดีเลย์แอคชั่นตัวเรา
1: ครับ
0: ก็คือนึกสภาพครับ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าผมเลือกสิ่งที่ดีสุดหรือเปล่า
0: ใช่
1: พอกลัวว่าจะเลือกผิดก็แบบงั้นเดี๋ยวค่อยตัดสินใจทีหลังชะลอไปเรื่อย
0: ใช่แล้วพอเราม
1: าไม่ได้เลือกเลยถึงเวลาอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ต้องเลือกแล้วล่ะงั้นทำให้จบไปแล้วกัน
0: ใช่ถูกต้องนะฮะก็อาจจะเลือกเจ้าที่ง่ายที่สุด
1: ครับ
0: หรืออาจจะวันนี้เจอเจ้าไหนเอ้าเจ้านั้นไปเลยจบหรืออาจอะไรง่ายก็เอางั้น
1: อะไรง่ายอะไรดูโอเคซึ่งเราก็เคยคุยกันว่าเวลาวัดผลการดำเนินงานพวกนี้มันมีเรื่องผลที่เกิดขึ้นมีเรื่องความเสี่ยงหลายมิติมาก
0: ครับใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยกำลังจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าที่ปรึกษาทางการเงินในอดีตแต่เป็นหน้าที่ของการlimit selection ให้ลูกค้าแสดงว่าเราน่ะจะต้องมีการ sort category ให้ลูกค้าก่อนคือจับ framework มันมีอยู่100ชิ้นเราจะเอา100ชิ้นเนี้ยจับออกมาเป็นโครงสร้างเป็นหัวข้อ1หัวข้อ2หัวข้อ3
1: ลงทุนได้แต่ว่าอย่าให้เป็น all in กับเรื่องนั้นก็แล้วกัน
0: ใช่นะครับเนี่ยมันก็เลยจะเกิดคอนเซปต์นี้เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นไงเพราะว่าโลกของเรามันเต็มไปด้วยข้อมูลจนบางครั้งเราหากฎเกณฑ์การตัดสินใจของเราไม่ถูก
1: ก็เลยมีกฎ
0: นิยมแล้วเราก็พยายามจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาก็คือการทำ DCA
1: ครับ
0: DCA ย่อมจากอาจารย์คณิต
1: Dollar Cost Averaging
0: นะครับก็คือการซื้อสินทรัพย์ซื้อลงทุนเนี่ยทยอยซื้อไปเรื่อยๆ
1: เขามักจะเขียนชัดเจนเลยว่าโอเคลงทุนไม่ต้องคิดมาก60 40นะมีเงิน100นึงเอา60ไปลงกับตัวสินทรัพย์เสี่ยง40ไปลงกับตัวสินทรัพย์ไม่เสี่ยงจะไปซื้อกองทุนพันธบัตรส่วนนึงไปซื้อกองทุนหุ้นส่วนนึงก็ได้เอาแค่นี้แหละกว้างๆแต่นั่นคือเป็นขั้นต้นแต่ตอนนี้กลับกันอาจารย์ลุงเกียรติบอกอยากได้ข้อมูลเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook influencer นะครับมาช่อง YouTube
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าแม้กระทั่งหาผ่านใน AI เยอะไปหมดเลยบางแทนจะเหลือแค่ choice 60 40ก็ต้องขยายช้อยส์ให้หน่อยก็เลยกลายเป็นช้อยส์ข

0: นะครับสมมติถ้าเอาเป็นโลกการเงินเรามีตัวเลขทางการเงินแต่เราจะเปลี่ยนตัวเลขทางการเงินให้กลายเป็นอินฟอร์เมชันก็ต้องมีการวิเคราะห์พวก financial ratio การใส่กราฟการตีความกราฟทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นข้อมูลตัวอักษรเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำกันมากเลยครับคือการแล้วหลายๆคนจะชอบทำอินโฟกราฟิก
1: ครับ
0: สรุปเป็นอินโฟไฟล์อันนี้คือการเปลี่ยนจากข้อมูลดิบเป็นอินโฟเมชันมันถึงเรียกว่าอินโฟกราฟิกแต่สมมติในอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นปัญญาหรือว่าวิสดอมก็คือการทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถเลือกได้เองว่าอะไรดีที่สุดเพราะว่าหลายๆคนนะเห็น AI แล้วก็เอา AI มาประยุกต์ใช้เอา AI มาทำสไลด์เอา AI มาทำอินโฟกราฟิกเอา AI มาทำกราฟอันนั้นน่ะมันคือแค่อินโฟเมชันซึ่งลูกค้าทำเองได
1: ้ครับ
0: เราควรจะต้องต่อยอดไปถึงระดับที่เราสามารถกันกรนะครับที่เราเลยยังมีค่าอยู่นะครับเพราะว่า AI ประมวลผลเก่งนะครับแต่ว่าเรามีความเข้าใจคอนเทกต์ในปัจจุบันซึ่งอารมณ์การเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของลูกค้าของคุณ
1: โอเคสนใจอยากทำงานพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลานอกห้องเรียนทำกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้นกันนะเนี่ย
0: ใช่มองมุมนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเฉพาะตัวคอหลักๆที่คุณฮาร์ดคอร์เข้าใจโลกการเงินเข้าใจการวิเคราะห์เข้าใจอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ transaction facilitator เฉย
1: ๆหรือแม้กระทั่งวิชาที่เราเตรียมให้เขาเนาะต้องแบบให้เขาแบบได้มานั่งจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องหาของฝั่งขวาพวกเนี้ย
0: ใช
1: ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับที่เราเน้นให้ความรู้พื้นฐานจริงๆก็เราก็คุยกันว่าความรู้พื้นฐานแล้วก็ย่อย
0: ไปเจองานมาของแวนการ์ด
1: ครับ
0: นะแวนการ์ดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีเนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเฮ้ยทำ asset allocation เก่งเลือกหุ้นเก่งจัดตราสารหนี้เก่งหรือทำ financial planning เก่งก็คือเข้าใจสเตทของลูกค้าบริหารความมั่งคั่งได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่แวนการ์ดเขาบอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องทำได้คือ behavior change พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโลกของการเงินเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรู้สึกมันหมดหวังรู้สึกมันไม่น่าลงทุน
1: ใช่ๆสมัยก่อนตอนที่แบบช่วงโควิดนะจำได้เลยโอ้แบบมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้แล้วก็น่าจะมีผลกระทบเยอะที่สุดที่เราเห็นมาแล้วกันโอ้เรียกว่า
0: วัดฉะนั้นแสดงว่าที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จคือเพราะเราไม่ยอมปรับพฤติกรรมตัวเอง
1: ครับ
0: เรามักจะตกรถในช่วงที่ควรซื้อและเราก็มักจะขายเร็วในช่วงที่ไม่ควรขายเนี่ยอีกอันนึงครับที่น่าสนใจอาจารย์คนนี้เขาบอกว่า มี trust equation
1: โอเค
0: การที่เราจะสร้าง trust ให้กับลูกค้าให้กับคนภายนอกได้อันนี้คือใช้ได้ทุกคอนเท็กซ์เลยนะไม่ใช่เฉพาะที่ปรึกษาทางการเงินสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ credibility นะครับคือเราต้องนะฮะแล้วพอเราถามสิ่งที่เขาพรีเซนต์เขาก็ไม่ได้รู้มากอันนี้คือคีย์หลักสำคัญเลยนะที่วันนี้เราต้องปรับปรุงนะฮะอันที่สองคือ reliability ครับก็คือเราจะต้องนับเราจะเป็นแบบ hardcore ชนิดที่เรียกว่าคุยกันเป็น fact อย่างเดียวมนุษย์เราก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูน reliability intimacy ที่สูงเนี่ยTrust ของเราเนี่ยจะสูงขึ้นเลย
1: อันล่างบางทีมันก็มีความท้าทายโดยธรรมชาติเนาะเพราะแบบกังวลเสมอว่าแนะนำมาเนี่ยหวังดีหรือคอมดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย key message ที่เราจะต้องพิสูจน์ให้พร้อมที่จะเพื่อไม่ให้เกิด transaction นั้นเกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ trust equation จะมาเปรียบเทียบกับไว้เลยว่าโรงพยาบาล
1: มาปรับสมดุลกับความสำเร็จทางธุรกิจเลย
2: จะเป็นพวกของอิสุอิสัยค่ะ
3: คือลักษณะส่วนของร่างกาย

0: ตายในการขึ้นตุ่มก็จะไม่เหมือนกันด้วยคืออย่างที่คุณหมอบอกมันอาจจะมีลักษณะการสังเกตบริเวณต่างๆที่คุณหมอได้แจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งแตกต่างจากอิสุอิสัยหรือว่าอาจจะไข้เลือดออกแตกเป็นหายแล้วจะแพร่เชื้อได้อีกไหมคะ
1: ตามปกติค่ะตอนนี้ยังไม่มียารักษาจะที่เฉพาะเจาะจงค่ะจะเป็นละแผลก็กินยาที่มันช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นยาทาก็ได้ค่ะมีอาการคันก็กินยาแก้คันได้แล้วก็แค่มีดูแลแค่เรื่องแผลไม่ให้มันมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นเองส่วนใหญ่อาการก็จะหายไปเองภายประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์สามารถกลับมาติดใหม่ได้ไหมสามารถกลับมาติดใหม่ได้ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายเราที่มีต่อเชื้อฟีดาบานอลนะคะลดลงหรือไปติดเชื้อฝีดาษวานอที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่เคยติดมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนว่าปัจจุบันเรื่องของวัคซีน
1: สำหรับ Mpox จริงๆหรือของฝีดาษวานอโดยตรงยังไม่มีเอาใช้วัคซีนไข้ทรพิษมาใช้แทนเพราะว่าตัวโครงสร้างของตัวไวรัส Mpox กับไข้ทรพิษอะค่ะเขามีโครงสร้างคล้ายกันเลยนำมาใช้ด้วยกันได้แต่แนวโน้มในอนาคตอาจจะมีวัคซีนสำหรับ Mpox โดยเฉพาะใช้สำหรับไข้ป้องกันไข้ทรพิษเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากตอนนี้ที่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นป้องกันเรื่องของฝีดาษวานอเป็นหลักซึ่งสามารถฉีดได้ค่ะในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้ที่ได้รับเชื้อที่เนี่ยค่ะก็ขอให้มีอายุตั้งแต่18ขึ้นไปมารับวัคซีนได้นะคะ
0: แค่18ปีขึ้นไปก็สามารถไปรับวัคซีนได้เลยแล้วต้องรับกี่เข็มอะคะปกติ
1: อ๋อเข็ม1เข็ม2ห่างกัน1เดือนค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นแล้วใครที่อาจจะรู้สึกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นทำงานทางด้านอยากจะไปรับวัคซีนไปรับที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ต้องจองเข้าไปไหมคะหรือว่าติดต่อยังไงได้บ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ตัววัคซีนตัวของไข้ป้องกันไข้ทรพิษและก็ฝีดาษวานอนะคะที่มีบริการอยู่จะมีที่คลินิกและนามสภากาตอนนี้มีที่แน่ใจก็คือมี2ที่ที่ยังมีบริการอยู่ก็คือสามารถเข้ามารับบริการได้ค่ะโดยสามารถ walk in มาที่คลินิกได้เลย ID อะค่ะ intradermal เนี่ยอาจจะต้องจองเข้ามาก่อนโดยติดต่อจองกับพี่เจ้าที่คลินิกเข้ามาก่อนนะคะ
2: จะปล่อยเข้าได้อย่างไรน้องจอยจ๋า
3: ต้อง
2: เกิดมาได้ยังไงความคิดนี
3: ้เล่าที่มาที่ไปก่อนค่ะพี่อ้อมคือเนื่องจากเราทำงานบริการเนาะพาผู้สูงไปหาหมอแล้วทีนี้เนี่ยตอนปี2024เราเริ่มมีไอเดียในต้องหรือเปล่าได้มีการช่วยตรงนี้ไหมแล้วเราก็ประเมินเพื่อจะได้เอาข้อมูลมาปรับปรุงบริการของเราว่าทีมงานแต่ละคนเนี่ยทำงานไปแล้วบางทีมันทำเป็นนานๆเขาอาจจะลืมอะไรบางอย่างขออภัยค่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วมันก็จะมีแบบเวลาที่มีงานอีเวนต์ต่างๆอ่ะแล้วจอยไม่สามารถไปออกยืนที่บูธได้แต่ก็เลยเราที่เขารู้อยู่แล้วว่าเวลาไปออกบูธเขาต้องพูดอะไรยังไงเขาต้องแต่งตัวยังไงเขามีความรับผิดชอบใช่ไหมคะรวมไปถึงคุณป้าที่เป็นมิสซี่ช็อปเปอร์ของเราแต่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วนอกเหนือจากนั้นน่ะบางทีเด็กรุ่นใหม่ที่เขาแบบอยากจะมีครอบครัวว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเขามีแบบนี้นะเราก็ทำแบบนี้กับคนไทยได้แต่ว่าเราจะต้องมีระบบในการคัดกรองแล้วก็แมทชิ่งงานกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุแล้วด้วยคำที่ตัวจอยจะพูดตลอดเลยว่าผู้สูงอายุไทยต้องแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีมากมีรายได้ที่เขาภูมิใจใช่ไหมคะสองคือการที่เขาอ่ะเรียกว่ามีเวลาว่างแต่ว่าเอาประสบการณ์มาให้กับคนรุ่นใหม่อะไรที่เขาสามารถแล้วมาอยู่บ้านเลี้ยงหลานมันใช่เหรอคะใช่ไหมคะหรือไปพอไปหางานใหม่ผู้สูงอายุมันกลายเป็นงานที่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ก็เลยมองว่าเราทำลุงป้าให้เข้ามันจะเป็นโมเดลที่สร้างความมีคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็มีรายได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะเป็นการลด
2: โอ้ว้าวมากเลยนะเนี่ยเฮแล้วสำหรับประเทศไทยสังคมไทยบริการเนี้ย
3: เป็นเหมือนคนหนุ่มสาวใช่ไหมคะเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมต้องเป็นงานที่คุณเป็นเรื่องของซิงเกิลอีโคโนมีซึ่งคนหลายๆผู้ประกอบ

0: เรื่องเวลเนสก็มาทำครอบครัวสิ่งที่มีอ่ะคือเขาคุยภาษาเดียวกันเขาคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แวบหนึ่งนึกขึ้นมาถือว่าประกอบกับที่น้องจอยเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้เนาะตอนต้นนะว่าผู้สูงอายุบางท่านนะคือทำงานถ้าเกิดว่าไปร่วมการประชุมเนี่ยเขาจะสามารถจดและเก็บรายละเอียดต่างพวกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคนสูงอายุด้วยกันเหมือนคนรุ่นเดียวกันนะแนะนำบอกกันเองเธอใช้นี้สิอันนี้ดีฉันเคยใช้อยู่ฉันใช้มานะอันนี้เป็นประโยชน์แนะนำผลิตภัณฑ์แบบเหมือนกับคือแทนที่จะไปสัมผัสพูดคุยกับคนจริงๆกะปฏิสัมพันธ์นี่แหละมันสำคัญเนาะน้องจอยเนาะการได้ออกมาพูดคุยมาเจอคนและยิ่งถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยไม่คนมาเดินงานเขาเชื่อน่ะแล้วเขาซื้ออ่ะอุ่นภูมิใจนะ
0: เขาก็จะโอเคอยากรับเงินทำงานให้มันเสร็จเร็วๆแล้วก็รับเงินแต่ว่าพอผู้สูงอายุอ่ะจะบอกเลยค่ะเท่าที่จอยเจอประสบการณ์คือจ้างร้อยเล่นล้านคือเขาจะทำให้ทุ่มเทเพราะว่าเขามีความภูมิใจเขาดีใจที่มีคนมาจ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าแล้วก็ตรงกับเทมพอยต์ของผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่าง
1: ตรงนี้เนาะเหมือนกับจะเป็นการช่วยทำให้ประเทศไทยเราตอนนี้มันดีขึ้นได้ด้วยเนาะน้องจอยเนาะคือมองในแง่ที่ว่าผู้สูงอายุมันเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะในขณะที่เด็กเกิดใหม่มันน้อยลงเป็นการถ้าพูดภาษาง่ายๆคือจ้างงานผู้สูงอายุนั่นแหละเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาถนัดดีมากเลยอ่ะ
0: แล้วอย่างนึงคือเวลาผู้สูงอายุมีรายได้อ่ะค่ะพอจอยอ่ะเป็นคนที่เชื่อในศักยภาพของผู้สูงวัยว่าไม่ได้มีแค่ภาวะพึ่งพิงอย่างเดียวคือในช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้สู่ภาวะสกิลซึ่งอันเนี้ยจอยมองว่ามันคือไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งของผู้สูงอายุเช่นกันอย่างเช่นเวลาเขาออกมาทำงานในยุคเนี้ยเขาต้องใช้ Google Form เป็นนะเขาต้องใช้แบบ Google Map ได้นะเพราะว่าบางอย่างผู้สูงอายุถึงขั้นแบบเข้าไป AI เพื่อหาข้อมูลเพิ่มมันเกิดการเรียนรู้แล้ว
1: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ด้วยพอทำได้นะพอทำได้แล้วช่องว่างระหว่างวัยมันก็จะลดลงไปด้วยจริงๆนะกลับไปบ้านเนี่ยคุยกับหลานรู้เรื่องแล้วใช้ AI เป็นดูออกแล้วนะหรือแบบว่านี่ย่าทำเป็นนะเนี่ยทำ AI ตรงนี้เป็นนะโอ้มันเลยมีเรื่องที่จะสามารถคุยได้กัน
0: จอยเองก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วยเนาะเราอาจจะมีทีมงานที่เราใช้เรียกว่าทำงานกันประจำอ่ะ7 คน 9 คนเวลาออกอีเวนต์หรือมิสซี่ช็อปเปอร์แต่ว่าถ้ามีโอกาสอะค่ะมีพอมีงานจ้างเข้ามาจอยก็เตรียมโอกาสให้คนใหม่ๆเราจะได้เป็นการทดลองคน5 คนแต่ถามว่าตอนนี้เจ้าลุงมี7 เกือบ 10 คนถามว่ามันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มได้แบบปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะแล้วก็จอยก็หวังว่านี่แหละค่ะป้าให้กับคนที่อยากใช้บริการเขาจะได้มาเลือกดูจากรูปดูจากโปรไฟล์แต่ว่าเราก็ต้องมาล้านเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้
1: นะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่ามีข่าวว่าให้ป้าไปจองโต๊ะใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นนะซึ่งก็เราก็ดูปรับตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมเป็นการเรียนรู้ไปด้วยระหว่างนี้อยู่ในช่วง
0: จุดเริ่มต้นเลยของจอยไลฟ์เนี่ยคือจอยอยากทำเปลี่ยนห้องว่างเป็นบ้านแบ่งปันเพราะจอยเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งอ่ะอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาก็จะมีความกลัวเรื่องพัดตกหกล้มตอนกลางคืนถ้ามีอะไรเขาจะเรียกจอยซึ่งจอยโมเดลเราจะได้เอาแบบให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการเปลี่ยนห้องว่างให้คนมาเช่าอยู่แต่ด้วยความที่มันอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วจะโอเคยังไม่ทำตอนนี้ก็ได้งั้นเรามาทำเช่าลุงเช่าป้าแล้วถ้าเกิดโมเดลนี้มันค่อยสักเซสใช่ไหมคะเราจะได้พัฒนาระบบเรื่องของการแบบเปลี่ยนห้องให้แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เรายังไม่ไปท่านนั้นเราก็โอเคคนที่มีเวลาว่างมาทำงานเป็นลุงป้าให้เช่าแต่ว่าในอนาคตจะต้องการ

0: ูงอายุมาวิ่งกับครอบครัวหรือคนวัยทำงานที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็ไม่ได้เน้นความรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเน้นความปลอดภัยแล้วเราเน้นในเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันมันทำให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้าน1 นะคะ2มันทำให้กลุ่มคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยใกล้เสร็จเราก็จะมีการดูแลสุขภาพปากและช่องฟันเพราะว่าฟันนี่คือหัวใจเลยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขคือการกินอิ่มเราจะทำไงให้ไม่ต้องไปถึงฟันปลอมได้ไหมทำไงให้การดูแลช่องปากอ่ะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะทำฟันเนี่ยไม่ได้ทำเสร็จแล้วได้ฟันใหม่เลยรอ
1: ร่วมกันได้เนาะต้องมีจองล่วงหน้าลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรกันก่อนไหมคะ
0: สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เข้าไปที่
1: จ่ายไว้ก่อนนะคะนะวันที่8สิงหาคมนี้นะคะที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะข้างหลังเรานี่เองข้างหลังสถานีนี่เองนะนะไปร่วมกันได้นะตั้งแต่เช้านะ6โมงไหนยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นบริการเช่าลุงป้านะคะหรือการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนี้ช่องทางติดตามติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็หลัก IDE เป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกอย่างเลยถามได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็สามารถติดตามใน Facebook Joy Right Thailand ลูกรับจ้างหลังจำเป็นนะคะบริการ
1: ในแต่ละครอบครัวด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุกันแล้วน้องจอยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องเราก็ต้องแก่ถ้ามีโอกาสโชคดีคนที่แก่คือคนที่โชคดีค่ะ
1: จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นคุณน้องจอยมากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆและชวนไปทำกิจกรรมดีๆแบบนี้กันนะคะขอบคุณน้องจอยนักการเด่นวานิชากรจากจอยน้องจอยสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะResponsible Enterprise Awards AREA Government จากออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นการร่วมลงทุนโดยบริษัทชนและบริษัท BCPG จำกัดมหาชน
2: หลักที่อยู่ในวงกลมเศรษฐกิจดังกล่าว
3: ค่ะ
2: ตอนนี้อย่างที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยเวลามิติเนี่ยเขาจะพยายามแบ่งแยกกันว่าเอ้ยเฉิงตูคุณเก่งด้านนี้คุณไปคุณเก่งเรื่องนวัตกรรมใช่ไหมนะคุณก็เป็นศูนย์กลางนวัตลักษณะแบบนี้มันก็เกิดการบูรณาการแล้วพอ2เมืองมันใกล้กันแล้วก็มีเมืองรายรอบมันก็ทำให้เกิดการลงทุนนะใช่ไหมเทียนฟู่สนามบินชวงหลิวนะที่เฉิงตูนะฉงชิ่งเขาก็มีอะไรอ่ะเจียงเป่ยซึ่งเป็นสนามบินใหญ่บ้างนะยิ่งเทียนฟู่เนี่ยใหญ่ลำดับ3ของประเทศจีนนะจำนวนประตูเนี่ยนะปาเข้าไปหลายร้อยประตูผมจะเรียกว่าหลายร้อยประตูที่ลงสนามก้านแถบเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในชุมทางสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางชงชิ่งเนี่ยนะ12ถึง15วันเนี่ยวิ่งไปถึงยุโรปเอเชียกลางไปตอนออกกลางนะไปยุโรปลงมาแนวดิ่งนะครับลงมาอาเซียนครับ
3: ใช่
2: นะครับแล้วก็มาเชื่อมเส้นทางรถไฟเข้ามาถึงลาวซึ่งเขาก็เชื่อมต่อเข้ามายังเมืองไทยตรงเนี้ยมันทำให้
3: เมื่อสักครู่รวมทั้งเคมีภัณฑ์แล้วก็พวกโลหะการต่างๆด้วยในขณะที่เฉิงตูเนี่ยมีคำขนานนามบอกว่าเป็นซิลิคอนแวลเลย์แห่งจีนตะวันตกถือเป็นฮับของนวัตกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงมีเขตพื้น
2: ใจหลักคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของประเทศจีนถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เกิดความขัดแย้งกันเกิดปัญหาสงครามหรืออะไรก็ตามนะถ้ามันขยายวงขึ้นมากลายเป็นว่าพื้นที่ตรงแถบนี้ซึ่งอยู่ตอนไหนจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วประเทศจีนเขามองเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาพลงทุนในพื้นที่แถบนี้และเป็น new quality productive force หรือปัจจัยการผลิตที่มันเป็นลับที่มันล้ำสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก AI พวก quantum computing power hub อะไอที่ใช้พวก data center พวกอะไรต่างแถบนี้มีความได้เปรียบสูงมากครับเขามีสายน้ำแยงซีเกียง
3: ผลักดันให้เป็นเมืองของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมหนักอะไรต่างๆก็มีแล้วตกลงเขาจะสร้างสมดุลระหว่าง
2: นั้นใครจะทำพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะคุณต้องดำเนินการตามพันธสัญญาที่ผู้นำประเทศเขาคือท่านสีจิ้นผิงไปมีคอมมิตเมนต์ไว้ไปมีพันธสัญญากับเวทีโลกแม้กระทั่งอย่างที่ผมเรียนไปอ่ะเขาจะทำ data center เขายังบอกว่าแหล่งพลังงานเขายังเป็นพลังงานสีเขียวเลยนะครับ

0: กลายเป็นของเก่านะเขากำลังเอาโซลาร์เซลล์นะขึ้นไปอยู่บนอวกาศเอากังหันลมเนี่ยขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
1: แล้วพื้นที่ไหนคะที่ฉงชิ่งหรือเฉิงตูคะ
0: อยู่ทางเฉิงตูวันนี้เราพูดเรื่องไอ้วงกลมเศรษฐกิจใช่ไหมผมก็เลยพูดภาพรวมว่าอ๋อมันอยู่ในเราก็ลองพูดถึงขนาดจำนวนประชากรประมาณสัก100ล้านคนแล้วตัวเลขกลมๆนะ
1: ใช่
0: นะเรากำลังพูดถึงขนาดเศรษฐกิจที่วันนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ2เท่าและค่าเฉลี่ยของประเทศจีนแล้วเราก็รู้ว่าค่าเฉลี่ยกับการเติบโตหน้าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยอย่างน้อยปีละ2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเรื่องแบบนี
1: ้ก็จะชอบไปกินไปเที่ยวนะเรื่องการท่องเที่ยวก็มาแหละเศรษฐกิจแม้ว่าจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยแต่ว่าติดอันดับ1ใน3ของเมือง
2: ขั้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะหากมีกฎหมายกระบวนการใช้อำนาจรัฐหรือการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนขัดหรือแย้งกับหลักแห่งประชาธิปไตยแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหาได้เพื่อนำพาประเทศของเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปสู่สิ่งที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยการที่สถาบันพระปกครองหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งมีผลให้ประเทศของเรามีพระปกครองครั้งที่19เรื่องประชาธิปไตยไทยความท้าทายใหม่อุดมคติสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็นณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2005พระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกัน2569ค่ะ CU Delight พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณเมสซิน่าค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของโจดีเมสซิน่าเองนะคะ In My Daughter's Eyesโดยมาร์ตินาแม็กไบรท์ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเจมส์สเลเทอร์ค่ะโดยมีพอลวอร์ริก

The River of Dreams ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะความใฝ่ฝันของคนเราซึ่งจะนำพาความสำเร็จมาถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนงานขับร้องและประพันธ์โดยศิลปินคนนี้บิลลี่โจนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาร์ลี่ไซมอนกับเพลงLet the River Run ค่ะพัดของฟิลคอลลินส์แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังคว้ารางวัลแกรมมี่มาด้วยนะคะถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่าง

Miss You นะคะเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Adventures of Pinocchio ในปี1996และแต่งขึ้นจากมุมมองของเจเปโตนะคะหลังจากที่ Pinocchio ทิ้งเข้าไปเพลงนี้ถูกปฏิเสธโดยโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์แต่ว่าในที่สุดก็มีการปล่อยออกมาใน Mixed Emotion นะคะอัลบั้มถัดไปของBeverly Craven ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตทางวิทยุในโปแลนด์ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตของที่นั่นนะคะแล้วก็ในประเทศต่างๆก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคิดถึงความสำเร็จของเพลงดังในอดีตเพลงไหนที่ฟังแล้วมีความสุข

ไปเพลงไหนที่ฟังแล้วอาจจะนึกถึงอดีตย้อนยุคไปช่วงสมัยนั้นนะคะอาจจะฟังตั้งแต่เด็กๆเล็กๆฟังกับคุณพ่อคุณแม่นั่งรถไปโรงเรียนหรือฟังกันที่บ้านฟังในสมัยเรียนกับเพื่อนๆนะคะหัดเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยหรือฟังในช่วงวัยรุ่นฟังในช่วงไหนๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงนึกถึงเพลงนั้นขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังคาราควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะเรามาฟังเพลงที่เป็นเพลงส่งท้ายกันสำหรับวันนี้นะคะ Missing You ค่ะซึ่งเป็นงานของไคลแม็กนะคะจอยเซอร์บี้และก็ลินมัสบี้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลฮิตของวงนี้นะคะในอัลบั้มที่ชื่อ Meeting in the Ladies Room นะคะปี1984ค่ะประพันธ์แล้วก็ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์โดยลินมัสบี้มือคีย์บอร์ดของ Climax นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จขึ้นอันดับ5ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาอันดับ2ใน New Zealand Singles Chart นะคะแล้วก็ทะยานขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ตของแคนาดานะคะ Canadian RPM Top Singles ค่ะแม้จะขึ้นถึงอันดับ5ในอเมริกาแต่ก็ติดอันดับ3ในชาร์ต Billboardในช่วงปลายปี1986ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจากการติดอันดับชาร์ตเพลงป๊อปมานานถึง29สัปดาห์ค่ะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะ Missing You นะคะจากBrandyค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงของนักร้องอเมริกันนะคะBrandy Gladys Knight แล้วก็ชากาคารวมไปถึงเทเมียนะคะนักร้อง R&B ชาวแคนาดาค่ะเพลงนี้ใช้โปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Set It Off ในปี1996นะคะประพันธ์แล้วก็อำนวยการผลิตโดยกอร์ดอนแชมเบอร์สแล้วก็แบร์รี่เจเอสมอนนะคะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลประกอบภาพยนตร์เมื่อ6สิงหาคมปี1996ค่ะก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าขึ้นอันดับ2ในชาร์ตของนิวซีแลนด์อันดับ25ใน Billboard Hot 100ของอเมริกาแล้วก็ติด10อันดับแรกในชาร์ตของหลายต่อหลายประเทศด้วยกันปิดท้ายกันด้วยเพลงดังเพลงนี้นะคะ Miss You ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของจอห์นออสตินเทดดี้บิชช็อปขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคจิตเภทคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคจิตเภทคืออะไรโรคจิตเภทหรือสคิสโซฟรีเนียเป็นโรคทางจิตเวชที่ส่งผลกระทบต่อการคิดอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจได้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้เป็นอย่างมากค่ะด้านสาเหตุของโรคจิตเภทปัจจุบันเชื่อว่ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดและมีหลายปัจจัยค่ะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดโรคเช่นพันธุกรรมเพราะว่าการมีประวัติของการเป็นโรคจิตเภทในครอบครัวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคค่ะ 2. สิ่งแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆเช่นความเครียดการบาดเจ็บทางจิตใจหรือการใช้สารเสพติดบางชนิดก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคจิตเภทได้มีอาการแสดงออกมาค่ะด้านอาการแสดงของโรคจิตเภทอาการของโรคจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคืออาการบวก positive symptom อาการลบ negative symptom และอาการทางปัญญาหรือ cognitive symptom ค่ะด้านอาการบวกหรือ positive symptom อาการที่พบได้เช่นอาการหลงผิดอาการประสาทร้อนหรืออาการคิดที่สับสนค่ะด้านอาการลบ negative symptom เช่นอาการขาดการตอบสนองทางอารมณ์อาการขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่การพูดที่ลดลงค่ะและอาการทางปัญญาค่ะหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของ cognitive symptom เช่นอาการความจำบกพร่องมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจที่ลดลงหรือมีความยากลำบากในการจัดการงานกับงานที่ต้องใช้ความ

0: คิดค่ะด้านการวินิจฉัยโรคจิตเภทโดยการวินิจฉัยแพทย์จะพิจารณาจากประวัติร่วมกับการตรวจร่างกายและนอกจากนี้ค่ะแพทย์จะใช้เกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 ซึ่งจะมีการวินิจฉัยโรคจิตเภทโดยพิจารณาจากอาการที่มีอย่างน้อย2อาการแสดงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1เดือนซึ่งอาการดังกล่าวไม่สามารถอธิบายได้จากโรคทางกายอื่นๆค่ะและการรักษาโรคจิตเภทค่ะก็จำเป็นจะต้องใช้หลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาและการบำบัดทางจิตใจค่ะโดยการใช้ยาค่ะยาต้านจิตเวทหรือแอนติไซโคติกก็ถือเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทค่ะเพราะสามารถช่วยลดอาการหลงผิดและอาการประสาทหลอนได้และด้านการบำบัดทางจิตใจค่ะก็จะเน้นให้ผู้ป่วยได้พูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจโรคของตนและพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการอาการกับโรคได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยทุกรายควรมีการติดตามการรักษาเป็นระยะยาวค่ะเพราะโรคจิตเภทเป็นโรคที่เรื้อรังดังนั้นการรักษาต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีการติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคจิตเภทที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับเรื่องราวใน1ชั่วโมงต่อจากนี้ตั้งแต่12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะกับ3ช่วงของรายการรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงที่2เรื่องราวของเล่าขานงานวิจัยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะซึ่งวันนี้เรื่องราวในช่วงสนทนาสถาบันนั้นเป็นเรื่องของการปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นคืนอำนาจให้ประชาชนนะคะหรือว่าเป็นการเปิดทางสู่การผูกขาดอำนาจนั่นเองเป็นเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงสนทนาสถาบันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทักทายคุณวิรยุทธ์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับในสถานีวิทยุที่อยู่ในเครือข่ายนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะด้วยเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะ1ชั่วโมงนี้แล้วก็วันนี้นะคะบรรยากาศของทาง

0: เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณวิรยุทธ์คะ
1: ครับช่วงนี้ปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในตั้งแต่ยังมีฝนตกเล็กตั้งอย่างเมื่อวานช่วงหัวค่ำก็มีฝนตกนะครับแล้วก็มีบางจุดในบางพื้นที่ที่มีฝนตกแล้วก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งมีต้นไม้หักโค่นในตำบลอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีเป็นพายุลมแรงอะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของทางเชียงใหม่ภาคเหนือนะคะส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็มีฝนเยอะเหมือนกันค่ะคุณวิริยุทธ์คะโดยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองทีนี้ฝากแจ้งเตือนถึงผู้ที่จะเดินทางนะคะไปยังประเทศจีนในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากพายุดิเพรสชันค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะแล้วก็จะเคลื่อนผ่านทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่26-27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็แจ้งสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับการตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศนะคะของทั้งสองพื้นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกของรายการการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: ในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในรอบด้านกันด้วยการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในกับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในกับและตรวจเยี่ยมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาครับเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นี่จะเป็นการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศครับซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับโดยมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่3-8สิงหาคมนี้ครับการประเมินนี้ถือเป็นด่านชี้ชะตาและเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในจำเนกกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนครับการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ในประเทศไทยได้นำเสนอความโดดเด่นตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการตามได้แก่เกณฑ์ข้อที่2ในตับแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับและส่งต่ออิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆอย่างเด่นชัดครับและเกณฑ์ข้อที่3ในตัดเมืองเชียงใหม่และงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19-20ครับสำหรับรายชื่อ3กลุ่มพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนในตับกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและเจ๋งเมืองแต่ประกอบด้วย5ประตูเมืองในตับก็คือประตูช้างเผือกท่าแพเชียงใหม่สวนปรุงและสวนดอกนะครับ4แจ่งเมืองได้รับประกอบด้วยแจ่งสีภูมิกระตั้มกู่เฮืองและหัวลินครับและโบราณสถานสำคัญภายในเขตเมืองเก่าในกับก็มีวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกครับส่วนกลุ่มที่2ได้เป็นกลุ่มวัดป่าและภูเขาได้แก่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉพาะครับได้แก่วัด7ยอดครับพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดนี้ได้รับสะท้อนพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปกรรมผังเมืองและภูมิ

0: ัศน์วัฒนธรรมของอารยธรรมจากล้านนาอย่างโดดเด่นในแบบการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกไม่ใช่เพียงการเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติในแบบเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแต่แล้วก็ยังเป็นการยกระดับประเทศบนเวทีวัฒนธรรมโลกด้วยนะครับก็เป็นประเด็นทางด้านเกี่ยวกับการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ในถ้าเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในถ้าเป็นเรื่องของการแก้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ให้ที่ดินเอกชนประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ทำพาณิชยกรรมได้ในครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการสามารถที่จะใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดครับแนวทางนี้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือในทับซึ่งมุ่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ครับควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาในครับอย่างไรก็ตามในทับการอนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรมนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดพื้นที่ป่าให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในตำแหน่งจากใช้บังคับเฉพาะที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นครับและการดำเนินกิจกรรมต่างๆในตั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายด้านป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาคารและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัดในเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ครับการแก้ไขครั้งนี้ได้รับครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในตำบลเปียงหลวงตำบลแสนไหและตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงในตับรวมถึงตำบลบ้านจันตำบลจำหลวงและตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาครับโดยเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่อนุญาตเฉพาะด้านเกษตรกรรมกิจการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวนะครับให้สามารถใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารเดี่ยวได้ด้วยครับทางนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรที่ดินและไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่นะครับการปรับผังเมืองครั้งนี้นี่ก็เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจชุมชนการบริการและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาครับโดยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อป่าไม้สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของส่วนรวมครับคุณผู้ฟังคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะนำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารแรกเลยในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่6นั่นเองติดตามการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: มอเกษตรจัดโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่6เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่6ภายใต้แนวคิดThe Waves of Change at ศรีราชาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเชื้อเพ็งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชารองศาสตราจารย์ดร.วันชัยปลื้มพานุพัฒน์คณะ

0: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ไพรินทร์กะทิพรหมราชรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุดมลักษณ์กูลศรีโรจน์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อักษรแสงเทียนชัยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรุณวรามิตรคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การประกวดในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด The Waves of Change at ศรีราชาเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตได้ลงมือคิดลงพื้นที่จริงและพัฒนานวัตกรรมจากโจทย์ของชุมชนและสังคมสู่การสร้างต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมขยายเวทีการเรียนรู้สู่วิทยาเขตศรีราชาเป็นครั้งแรกมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการประกวดให้เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยนิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ4ด้านได้แก่ Creative Innovation, Communication Skill, Business Model และ Patent เพื่อส่งเสริมสร้างพื้นฐานการคิดเชิงนวัตกรรมการสื่อสารการพัฒนาโมเดลธุรกิจและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเข้าสู่การคัดเลือกผู้มีศักยภาพจำนวน70คนเพื่อร่วมค่ายพัฒนานวัตกรรมเชิงลึกในรอบต่อไปรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
2: ครับแล้วก็จะไปต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้นี่ก็ติดตามกับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จับมือกับ Institute for Environment and Sustainability Requan Yu School of Public Policy และ National University of Singapore ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Driving Clean Energy Innovation Strategic Policy Pathways and Market Integration in Thailand and Beyond โดยรองศาสตราจารย์ดร.มาโนชโลหะเตปานนท์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนจากทั้งฝั่งไทยและสิงคโปร์กล่าวต้อนรับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาคารวิสิตประจวบเหมาะการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายพลังงานสะอาดตลอดจนสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคในวันแรกเนื้อหาของการประชุมก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแสงอาทิตย์โดยครอบคลุมประเด็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจและกฎระเบียบใหม่การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าการพยากรณ์และบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนตลอดจนการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานส่วนในวันที่2เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมอย่างยั่งยืนและการประสานนโยบายข้ามภาคส่วนโดยเน้นการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ยุค EV ความพร้อมของระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จตลอดจนบทเรียนเชิงนโยบายจากประเทศในเอเชียครับผลการประชุมครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและรายงานสรุปประเด็นสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดการบูรณาการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิจกรรมนี้สะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงนโยบายและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ได้รับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
1: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะไปกันที่ทางภาคใต้

0: ได้กันบ้างค่ะมีเรื่องราวของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะจับมือกับ17โรงเรียนเครือข่ายยกระดับการศึกษาเปิดเส้นทางสู่อนาคตด้านวิทยาศาสตร์ค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
1: คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือ17โรงเรียนเครือข่ายยกระดับการศึกษาเปิดเส้นทางสู่อนาคตด้านวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในภาคใต้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายบริการวิชาการจำนวน17แห่งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาพิธีลงนามได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร. อัญชนาประเทพคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กิตติพลนวลทองรองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะแห่งอนาคตผ่านกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเชิงลึกอาทิโครงการวิทยาศาสตร์ค่ายวิชาการการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการจริงตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถต่อยอดความสนใจไปสู่การศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพในอนาคตนอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพและร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างยั่งยืนการลงนามครั้งนี้เป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาโดยมีทั้งการต่ออายุความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายเดิมจำนวน7แห่งอาทิโรงเรียนแสงทองวิทยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีรวมถึงขยายความร่วมมือกับโรงเรียนอีก10โรงเรียนอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนสตรีพัทลุงโรงเรียนนราศิขาลัยและโรงเรียนเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมลงนามผ่านทางไปรษณีย์ได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและโรงเรียนทีปราชพิทยาไฮไลท์สำคัญของความร่วมมือไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมค่ายหรือการอบรมวิชาการเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการส่งเสริมงานวิจัยการ

0: บาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภาคใต้ที่ไม่เพียงผลิตบัณฑิตนักวิจัยและนวัตกรในระดับอุดมศึกษาแต่ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการร่วมกับครูและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ในทับนักเหนือจากการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในทับก็ยังมีการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองกาแฟด้วยในทับจะเป็นยังไงติดตามกับคุณปาริษากัญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดันยุทธศาสตร์เชียงใหม่เมืองกาแฟชูพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงควบคู่แก้ปัญหาไฟป่าหนุนคนรุ่นใหม่คืนถิ่นนายรัฐพลดาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มีการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองกาแฟอย่างเต็มรูปแบบโดยปัจจุบันความต้องการบริโภคกาแฟในประเทศสูงถึง 90,000 ถึง 95,000 ตันแต่เชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือผลิตได้เพียง 20,000 ถึง 30,000 ตันทำให้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจังหวัดจึงมีแนวทางส่งเสริมการปลูกกาแฟทั้งสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าบนพื้นที่สูงซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านวิสาหกิจชุมชนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่สำคัญกาแฟเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาจึงช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนและลดปัญหาการเผาป่าได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดทิศทางการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป
4: เรามีการเตรียมผลักดันนะครับเพื่อเชียงใหม่เป็นเมืองกาแฟเพื่อยกระดับกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็เป็นพืชที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ในป่าชุมชนซึ่งไอ้โครงไอ้คณะกรรมการเนี่ยเขาได้มีมาเมินแล้วนะครับแต่มันก็ยุดพ่องติดพ่องอย่างเนี้ยครั้งนี้ก็เลยมาทำใหม่วันแรกนี่ก็มาประชุมในสมัยของผมเนี่ยนะฮะก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับแล้วก็ภาควิชาการนะครับที่ได้มาประชุมกันคือสืบเนื่องจากว่าบ้านเฮาเนี่ยมีร้านกาแฟนักอยู่แล้วนะฮะภาคเหนือตัวในจังหวัดเชียงใหม่ตัวแล้วก็ความต้องการกาแฟก็มีความต้องการที่ยังเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตกาแฟที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในประเทศไทยเองเขาก็ผลิตได้แค่ประมาณสักบ่เกิน 2-3 หมื่นตันแต่ความต้องการยังมีประมาณ 90,000 ถึง 95,000 นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศมาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการปลูกกาแฟถ้าสมมุติว่าแนะนำให้ชาวบ้านคือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับได้ดำเนินการทำให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งพื้นที่สูงนะครับมันปลูกได้ทั้งอาราบิก้าโรบัสต้านะฮะแล้วก็จะทำให้มันอาจจะเพิ่มมูลค่านะครับของเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีพื้นร้านกาแฟนะเขาก็สามารถทำได้ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการผลิตแล้วก็การเอาไปขายในร้านกาแฟต่างๆซึ่งแต่ละห่วงโซ่การผลิตนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าของกาแฟได้ตัวนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งนะในส่วนกาแฟเนี่ยโดยพื้นฐานของมันเนี่ยมันสามารถปลูกในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพืชที่อาจจะต้องคุมดินได้นะครับเขามุ่งเน้นไปสู่ว่าถ้าหากว่าเขาไปปลูกบนพื้นที่สูงแล้วอาจจะต้องทำให้มันมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับว่าลดการเผาในพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ช่วยให้กับเกษตรกรมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลรักษาพื้นที่ของตัวเก่าน
3: อกจากนี้การปลูกกาแฟยังช่วยลดปัญหาไฟป่าซึ่งจากการประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับหลายหน่วยงานแม้ว่าปีนี้จะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นและไฟป่ามักเกิดในพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงได้ยากแต่จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานกับลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจคือยอดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 70% ซึ่งทางจังหวัดเตรียมนำข้อมูลไปศึกษาเชิงลึก ว่าเกิดจากปัจจัยใดหรือเป็นผลจากมา

0: ตรการป้องกันเชิงรุกเช่นการทำห้องปลอดฝุ่นและเครื่องฟอกอากาศ DIY สำหรับแนวทางการรับมือในปีหน้าจังหวัดเตรียมนำนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาใช้เช่นระบบติดตามตัวผู้ดับไฟป่าและมีแผนปรับเปลี่ยนมาใช้โดรนบินสำรวจจุดความร้อนแทนการรอข้อมูลจากดาวเทียมที่แจ้งเตือนเพียงวันละ2รอบเพื่อให้สามารถค้นหาและเข้าดับไฟในพื้นที่แคบๆได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีก่อนที่ไฟจะลุกลามปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะครับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารจัดอบรมบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคนะคะมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและยั่งยืนค่ะโดยกองอาคารสถานที่รวมพลังบุคลากรนิสิตและผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้าประปาปรับอากาศสุขาภิบาลนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสรรศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกองอาคารสถานที่จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการอาคารพร้อมยกระดับมาตรฐานการดูแลระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน Sustainable University โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เขตพื้นที่ในเมืองโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนายุทธ ชัยธงรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมนำบุคลากรและนิสิตจากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความการระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่บุคลากรนิสิตและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยนอกจากการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแล้วโครงการยังมุ่งเน้นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอาคารระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ดูแลอาคารของคณะและหน่วยงานต่างๆบุคลากรกลุ่มช่างระบบปรับอากาศช่างไฟฟ้าบุคลากรสายสนับสนุนนิสิตรวมถึงผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสำคัญกับการบริการจัดการอาคารและระบบสาธารณูปโภคการเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาระบบอาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตภายในโครงการมีการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบประปาระบบสุขาภิบาลการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการอาคารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากอุปกรณ์จริงทั้งในด้านการติดตั้งการบำรุงรักษาการประยุก

0: ้งานโดยการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานของตนได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนการวิจัยและการให้บริการของมหาวิทยาลัยระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบประปาและระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรนิสิตและผู้มาติดต่ออีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการบำรุงรักษาในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดำเนินโครงการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเชื่อว่าการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพการให้บริการของอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากโครงการจะสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารของแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกันเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารจึงนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตผมสรรศักดิ์คันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณสรรศักดิ์คันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะครบถ้วนกันสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
2: ครับก็ติดตามรอบรั้วทั่วไทยผ่านไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงเล่าขานงานวิจัยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะในช่วงนี้เรามีเรื่องราวของงานวิจัยนะคะมาจากทางสถานีวิทยุจุฬาเดี๋ยวไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธนกรวัศยานนท์ค่ะ
4: คุณผู้ฟังครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในยุคที่ทุกคนพูดถึง Net Zero และ Carbon Neutrality แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ยังไม่เข้าใจคำว่า Carbon Footprint ว่าคืออะไรวันนี้เราก็มีนวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานำเสนอกับคุณผู้ฟังในช่วงเล่าขานงานวิจัยในวันนี้กันด้วยครับก่อนอื่นเราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับคุณวรุณวารัญญานนท์เป็นที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมเพโทรเมทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณวรุณนั้นเลือกที่จะไม่สอนหรือบรรยายแต่จะชวนทุกคนมาเล่นสนุกกับการ์ดเกม EverydayCarbon Challenge แล้วจะเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ด้วยตัวเองเรื่องราวของเกมนี้เริ่มต้นจากโครงการ Marie Design ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก GIS หน่วยงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมนีโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดปริมาณขยะพลาสติกที่จัดการไม่ได้และไหลลงสู่ทะเลในฐานะที่คุณวรุณเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน LCA คุณวรุณก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะที่ปรึกษาด้าน Eco Design หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสิ่งที่คุณวรุณได้พบในระหว่างการทำงานก็คือความเข้าใจเรื่อง LCA ในประเทศไทยยังอยู่ในวงจำกัดทั้งที่หลักการนี้ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกดังนั้นคุณวรุณจึงได้คิดที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้คนได้เข้าใจถึงหลักการ LCA มากยิ่งขึ้นประกอบกับคุณวรุณเองเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์การ์ดเกมและก็ยังเชื่อมั่นด้วยว่าถ้าสามารถนำเนื้อหาที่ซับซ้อนใส่ลงในเกมคนก็จะสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกันจึงได้เริ่มค้นหาเกมที่จะช่วยสอนเรื่อง LCA และ Carbon Footprintแต่ก็ยังไม่พบสิ่งที่ต้องการก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างขึ้นมาเอง การ์ดเกมก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพราะมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นทำให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหว่างกันเล่นได้ในเวลาอันสั้นประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นเหมาะกับการอบรมระยะสั้นและที่สำคัญคือการ์ดเกมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสนุกและตื่นเต้นโดยไม่มีวันตกยุคไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เกมนี้ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เล่นตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับอาจารย์และคนทั่วไปที่สนใจโดยรองรับผู้เล่น 3-8 คนและก็มีข้อแนะนำว่าถ้าเป็นจำนวน 6-8 คนก็จะได้รับความสนุกแบบสูงสุดกันเลยทีเดียวผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับไพ่จำนวน 5 ใบครับประกอบด้วยไพ่1ใบจากแต่ละขั้นตอนของ LCA ได้แก่วัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการกำจัดซากแต้มบนไพ่แต่ละใบสะท้อนถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนโดยยิ่งแต้มต่ำยิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมและยิ่งแต้มสูงยิ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป้าหมายของผู้เล่นทุกคนคือการสะสมไพ่ที่มีแต้มรวมต่ำที่สุดโดยการเล่นนั้นแบ่งออกเป็น3รอบหลักครับรอบแรกผู้เล่นจะดูไพ่ของตัวเองและประเมินแต้มรอบที่2ก็จะเริ่มให้ทิ้งและสลับไพ่พร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมถึงต้องทิ้งและเพิ่มความสนุกด้วยแอคชั่นการ์ดซึ่งแอคชั่นการ์ดเนี่ยเป็นไพ่พิเศษที่เราจะสามารถสั่งให้เพื่อนสลับไพ่กับเราได้เป็นการเปิดโอกาสให้หลอกล่อและวางแผนกลยุทธ์ผู้ที่มีแต้มรวมต่ำที่สุดเมื่อจบทุกรอบก็จะกลายเป็นผู้ชนะครับสิ่งที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นก็คือบทบาทของผู้นำเกมที่คอยถามผู้เล่นระหว่างทิ้งไพ่ว่าทำไมถึงทิ้งใบนี้ทำไมแต้มถึงสูงทำไมการขนส่งทางเครื่องบินถึงแพงกว่าทางเรือซึ่งการตั้งคำถามในช่วงเวลาที่ผู้เล่นกำลังมีส่วนร่วมอยู่เต็มที่ก็คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ความรู้ฝังลึกโดยไม่รู้ตัวครับและในอนาคตคุณวรุณยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าจะไม่พัฒนาไปสู่เกมออนไลน์เพราะจะสูญเสียปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ก็คือความสนุกของการนั่งด้วยกันหัวเราะด้วยกันและบลัฟกันสดๆไม่มีหน้าจอใดแทนได้สิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่ก็คือเกมใหม่ในแนวคิดเดียวกันแต่มุ่งเป้าไปที่ระดับองค์กรแทนที่จะเป็นระดับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติที่กว้างขึ้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบให้สนุกและไม่ซับซ้อนเกินไปครับสำหรับผู้ที่สนใจเกม Everyday Carbon Challenge ก็สามารถนำไปใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอนได้นะครับโดยติดต่อผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ petromat.org/home หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022184141เพื่อนำไฟล์เวอร์ชันกระดาษไปพิมพ์ใช้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเกมนี้เป็นโอเพนซอร์สเพื่อการเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวางครับทั้งหมดนี้คือเล่าขานงานวิจัยในวันนี้นะครับผมธนกรวัสยานนท์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุจุฬาด้วยค่ะกับเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองนะคะคุณวีรยุทธ์คะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากเล่าขานงานวิจัยนะครับไปพูดคุยกันในช่วงสนทนาสถาบันครับ
3: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในวันนี้เรามีเรื่องราวของการปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นค่ะคืนอำนาจให้ประชาชนหรือจะเป็นการเปิดทางสู่การผูกขาดอำนาจเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์เหลืองประภัทรในตำแหน่งหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์วสันต์นะคะขอขอบพระคุณด้วยสำหรับการเสียเวลาในเรื่องของมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์คะเป็นการปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นคืออำนาจให้ประชาชนหรือว่าเป็นการเปิดทางสู่การผูกขาดอำนาจนั่นเองนะคะซึ่งคำถามแรกค่ะอาจารย์คะการยกเลิกข้อจำกัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระเนี่ยมีความสำคัญต่อการกระจายอำนาจแล้วก็สิทธิ์ในการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
5: ครับก็โดยความเห็นส่วนตัวนะครับไอ้การปลดล็อกการกำหนดวาระเนี่ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการคืนอำนาจนะครับให้กับพื้นที่ท้องถิ่นเขาได้ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเขาอยากเลือกผู้บริหารให้เกิดความต่อเนื่องหรืออยากจะผัดเปลี่ยนผู้บริหารนะครับเนื่องจากว่าการไปกำหนดล็อกด้วยกฎหมายกลางให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหรือ8ปีเนี่ยมันก็ในทางหนึ่งมันก็เท่ากับเป็นการจำกัดทางเลือกนะครับของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะครับและข้อสำคัญก็คือว่าเราอย่าพึงมองท้องถิ่นเหมือนกับหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนราชการอื่นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยท้องถิ่นเป็นหนึ่งก็คือมันเป็นหน่วยงานรัฐประเภทเดียวเท่านั้นนะครับที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและข้อที่สองก็คือว่าท้องถิ่นในประเทศไทยเรามีถึง 7,840 กว่าหน่วยซึ่งมันมีความแตกต่างมีความหลากหลายในเชิงภูมิสังคมในเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นการไปกำหนดกฎหมายกลางแล้วให้ทุกคนทำเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสร้างปัญหามากกว่าผลดีเพราะนั้นการปลดล็อกแล้วย้อนกลับไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตัดสินใจเอาเองเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียครับ
1: ค่ะ
2: ครับซึ่งในทางปฏิบัติในเดิมเนี่ยนะครับคือวาระดำรงตำแหน่งก็จะครั้งละ4ปี2วาระเนี่ยรวมแล้วก็8ปีเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ไม่พอกับการบริหารหรือว่าพัฒนาท้องถิ่นหรอครับ
5: ครับก็คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าความสั้นความยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองใช่ไหมครับว่าอย่างไรถึงสั้นอย่างไรถึงยาวแต่หากเราดูลักษณะเนื้องานของการทำงานท้องถิ่นจริงๆเนี่ยนะครับงานท้องถิ่นมันไม่เหมือนกับงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราชอบเอามาเทียบเคียงกันถูกไหมครับ
1: ค่ะ
5: แต่ว่างานท้องถิ่นมันเป็นงานในเชิงของการพัฒนาซึ่งงานเชิงพัฒนาในการสร้างบ้านแปลงเมืองหรือการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันต้องอาศัยความต่อเนื่องพอสมควรนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆหากผู้บริหารเนี่ยเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวลาทำงานจริงๆแค่ประมาณ2ปีครึ่งเท่านั้นหมายความว่าปีแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องใช้งบประมาณและแผนงานของผู้บริหารท่านก่อนที่จะหมดวาระนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีเรามีการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยคนคนหนึ่งเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็เท่ากับเขาเข้ามาต้นปีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้งบประมาณและแผนงานของนายกท่านก่อนกว่าเขาจะเริ่มนับหนึ่งในโครงการที่เขาอยากพัฒนาบ้านของเขาเองเนี่ยก็คือเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะเขาจะมีเวลาทำงานอีกประมาณสักสองปีพอปีสุดท้ายเขาก็ต้องเตรียมนะครับในการที่จะรักษาการเพื่อการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้น1สมัยเนี่ยเขาก็จะมีเวลาสักประมาณ2ปีครึ่งในการทำงานอย่างจริงจังนะครับพอเข้าสู่สมัยที่2เนี่ยมันถึงจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับให้เห็นภาพเห็นผลงั้นระยะเวลา8ปีเราอาจจะมองว่ายาวแต่ว่าในเชิงของการพัฒนาซึ่งมันต้องอาศัยความต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยาวเกินไปนักนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยมันมีงานศึกษาทั้งในไทยในต่างประเทศเราพบว่าการไปจำกัดวาระให้นายกดำรงตำแหน่งสั้นเกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในโครงการพัฒนาต่างๆนะครับจริงๆแล้วไอ้กระแสของการจำกัดวาระนี่มันเพิ่งมาเกิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนบ้านเราก็เพิ่งมีข้อกำหนด อย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับหรืออื่นๆส่วนในยุโรปเองก็เริ่มมีบางประเทศที่มีการวางข้อกำหนดอย่างเช่นอิตาลีหรืออื่น แต่ในทางปฏิบัติจริงผลที่พบจากการศึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลดีนักนะครับและข้อสำคัญการจำกัดวาระที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเนี่ยถ้านับรวมระยะเวลาเนี่ยหลายประเทศที่เขามีการจำกัดวาระเพราะว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ใช่4ปีนะครับบางประเทศ5ปีบางประเทศ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันยาวกว่าประเทศไทยนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะสำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกังวลว่าการจำกัดวาระอาจจะทำให้เกิดการผูกขาด

0: อำนาจนะคะหรือว่าการเมืองบ้านใหญ่หรือการทุจริตแบบนี้ค่ะเราควรจะมีกลไกในการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลอย่างไรบ้างคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าวิธีคิดในการจำกัดวาระเนี่ยเท่ากับว่าเรามองกระบวนการทำงานของท้องถิ่นสองส่วนเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผมคิดว่าเราควรแยกส่วนในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือการคัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งใช่ไหมครับกับสองก็คือเมื่อเขาเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเขาบริหารงานเช่นไรนะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าเราเชื่อในระบบการเลือกตั้งการคัดสรรคนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคนเขาเข้ามาสู่ตำแหน่งต่อให้เขามีนามสกุลบ้านใหญ่นะครับหรือมีโครงข่ายที่ยึดโยงอยู่กับนักการเมืองระดับชาติแต่หากเขาบริหารงานดีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อพื้นที
0: ่ค่ะ
1: นะครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าจะต่อให้บ้านใหญ่ไม่บ้านใหญ่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเกิดการทุจริตเราก็มีกลไกในการจัดการกับการทุจริตไม่ใช่หรือครับนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องการจำกัดวาระไปปนกับการสืบทอดอำนาจและบ้านใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นการเหมารวมเกินไปนะครับแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลและข้อสำคัญนะครับจากสถิติการเลือกตั้งโดยเฉพาะ2ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเราก็พบว่ามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยผู้บริหารสมาชิกสภาเยอะมากนะครับหลายโอกาสที่จะเกิดการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอดีตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการมาจำกัดสิทธิ์โดยอ้างว่าจะทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับค่อนข้างน้อยและข้อสำคัญเนี่ยมันมีคำสองคำซึ่งเป็นด้านบวกกับด้านลบใช่ไหมครับสมมติว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยดำรงตำแหน่งติดต่อกัน4สมัย5สมัยถ้าพูดในด้านลบเราเรียกว่าการสืบทอดอำนาจถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดในด้านบวกก็แสดงว่านายกท่านนั้นมีผลงานดีไม่ใช่หรือครับแสดงว่านายกท่านนั้นสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแห่งนั้นเขาไว้วางใจและอยากให้เป็นนายกเป็นผู้บริหารต่อเนื่องยาวนานและจากการศึกษาวิจัยโดยตัวผมเองและคณะผู้วิจัยเราก็พบว่าท้องถิ่นจำนวนมากที่คือเราทดลองใช้เกณฑ์อันหนึ่งนะครับในการพิจารณาดูเรื่องนี้ก็คือท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างเช่นรางวัลพระปกเกล้าทองคำรางวัลจากสำนักงานกระจายอำนาจนะครับรางวัลจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐอื่นๆหรือแม้แต่รางวัลหรือว่าตัวชี้วัดที่เรียกว่า ITA ก็คือเราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานปปช.เนี่ยก็พบว่าหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องจำนวนมากเนี่ยมักจะเป็นท้องถิ่นที่มีผู้บริหารเนี่ยดำรงตำแหน่งสืบเนื่องติดต่อกันไม่ต่ำกว่า4สมัย5สมัยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการที่เราบอกว่าการที่นายกดำรงตำแหน่งยาวนานจะส่งผลเสียมากกว่าผลได้ผมคิดว่าข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มันขัดกันอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับที่นั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยครับการที่จะไม่มีการจำกัดวาระนี่จะทำให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นยังไงบ้างครับจะมีผลยังไงบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่ามันจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบตรงที่ว่าคือผมจริงๆแล้วเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับการจำกัดวาระหรือไม่จำกัดวาระนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยโดยตรงก็คือการที่รัฐส่วนกลางไปออกกฎหมายกลางแล้วบังคับใช้ท้องถิ่นทุกแห่งเหมือนกันว่าห้ามผู้บริหารดำรงตำแหน่งเกินกว่า2วาระอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นของผมก็คือว่าหากเราต้องการจำกัดวาระหรือไม่จำกัดวาระควรให้เป็นอำนาจของท้องถิ่นแต่ละแห่งดีไหมนะครับคือหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งประชาชนเขาบอกว่าเขาอยากเห็นการผัดเปลี่ยนผู้บริหารทุกสมัยนะครับกฎหมายก็ควรจะเปิดให้เทศบาลแห่งนั้นๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนทำประชามติว่าต่อไปเนี้ยการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจำกัดแค่วาระเดียวพออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะจำกัดแค่2วาระก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท้องถิ่นแห่งอื่นเขามองว่าความสืบเนื่องสำคัญกว่าเขาก็บอกว่า

0: ขาไม่ต้องการที่จะจำกัดวาระนึกภาพออกใช่ไหมครับมันสาระสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าไปมองประเด็นเรื่องของการจำกัดหรือไม่จำกัดนะครับแต่ประเด็นของผมคือว่าการจำกัดวาระหรือไม่จำกัดวาระมันเป็นการตัดสินมันควรจะเป็นการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นเองว่าเขาจะทำอย่างไรถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันต่อให้เราสมมตินะครับเนี่ยอย่างที่สวเขาผ่านไปแล้วก็คือสวเขาบอกว่าเขาไม่อยากจำกัดจะปลดล็อกเรื่องนี้ถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติจริงเกิดประชาชนเขามองว่าเขาอยากผัดเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยๆเนี่ยนะครับไอ้ข้อกฎหมายข้อนี้มันก็จะไม่มีผลอะไรมันไม่ได้แปลว่าพอปลดล็อกนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือผู้บริหารท้องถิ่นจะเกิดการสืบทอดอำนาจดำรงตำแหน่งติดต่อกัน5สมัย6สมัยมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถึงที่สุดท้องถิ่นบางแห่งประชาชนบางแห่งก็อาจจะมองว่าแค่วาระเดียวก็เกินพอแล้วเขาก็เลือกผู้บริหารท่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแข่งขันก็ดีเรื่องอื่นๆก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เองหรือเปล่านะครับแต่ว่าการปลดล็อกวาระเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ประชาชนมีออปชันมีทางเลือกมากกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท้องถิ่นแห่งหนึ่งเนี่ยมีผู้บริหารดำรงติดต่อกันมาแล้ว3สมัยแล้วก็มีผลงานโดดเด่นก็อาจจะมีแฟนคลับที่เขาอยากให้นายกท่านนี้ดำรงตำแหน่งต่อแต่ก็อาจจะมีประชาชนบางส่วนมองว่าแม้ว่าจะผลงานดีแต่เขาต้องการน้ำใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆนะครับเพราะงานเดิมอาจจะไม่แย่แต่เขาต้องการเห็นทิศทางใหม่ๆเขาก็อาจจะตัดสินใจเลือกนายกท่านอื่นนะครับงั้นถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดที่เมื่อสักครู่คุณวิรยุทธ์ถามว่าเรื่องการแข่งขันจะเกิดขึ้นยังไงการปลดล็อกจะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันคึกคักกว่าเดิมนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากกว่าเดิมมากกว่าที่เราไปจำกัดวาระเพราะถ้าเราไปจำกัดวาระนายกที่มีผลงานดีแต่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยเขาจะไม่มีโอกาสลงรับสมัยอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ในส่วนของต่างประเทศหรือว่าท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยเขามีการกำหนดวาระผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรหรือว่าข้อเสนอให้แต่ละท้องถิ่นนะคะที่สามารถทำประชามติเพื่อกำหนดวาระของตนเองได้เนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็ควรจะดำเนินการในรูปแบบใดบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ครับความน่าสนใจก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนว่าไอ้แนวโน้มเทรนด์ของการมากำหนดวาระมันเพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจประเทศที่มักจะมากำหนดวาระจำกัดวาระการดำรงมักจะเป็นประเทศซึ่งมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยคือหมายความว่ามีไอ้ตัวอินเด็กซ์ด้านประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างบกพร่องแต่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซึ่งมีประชาธิปไตยแข็งแรงนะครับตามดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีประเทศไหนเขากำหนดวาระแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นอังกฤษหรืออื่นๆเขาไม่มีการกำหนดวาระนะครับจริงๆแล้วการกำหนดวาระเป็นประเทศส่วนน้อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าประเทศส่วนนี้อาจจะประชาธิปไตยมีปัญหาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการสืบทอดอำนาจหรือเขาอาจจะมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ที่อยากให้เกิดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขาก็เลยมีการริเริ่มเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าการจำกัดหรือไม่จำกัดวาระไม่ใช่เรื่องผิดแต่เรื่องที่มันไม่เหมาะคือการไปกำหนดกฎหมายกลางให้ทุกแห่งทำเหมือนกันโดยไม่ได้ดูข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงคือประเด็นของเราเนี่ยปัญหาที่ผมเห็นว่ามันมีปัญหามาโดยตลอดคือเราการจำกัดวาระมันอยู่บนเหตุผลอะไรอันนี้ผมคิดว่ามีปัญหาสิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดคือเราบอกว่าเราไปจำกัดวาระเพราะไม่อยากเห็นการสืบทอดอำนาจแต่คำถามผมที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นคำถามคือว่าการสืบทอดอำนาจด้านกลับของมันคือความต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะ
0: และข้อมูลเชิงประจักษ์มันก็บอกให้เราเห็นว่าในพื้นที่ท้องถิ่นจำนวนมากนายกจำนวนมากนี่ก็สอบตกนะครับเกิดการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการไปกำหนดกติกาแบบนี้มันก็อาจจะไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงหรือเปล่านะครับและข้อสำคัญอย่างที่ได้เรียนไปว่าในหลายประเทศที่มีการทำอย่างเช่นอิตาลีหรือบางประเทศในยุโรปนะครับมันก็มีผลการศึกษาพบว่าไอ้การทดลองไปจำกัดวาระเนี่ยมันก็ส่งผลเสียด้านหนึ่งนะครับมันอาจจะมีด้านดีในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนหน้าใหม่แต่ด้านลบของมันอย่างที่เรียนไปมันทำให้การบริการสาธารณะบางอย่างมันเกิดความ

0: ชะงักยันเกิดความไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่เหมาะสมเนี่ยในหลายๆประเทศที่มีประชาธิปไตยแข็งแรงเนี่ยเขามักจะมีข้อกำหนดเรื่องหนึ่งก็คือว่าการปรับโครงสร้างใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงแต่ละแห่งเนี่ยเขามักจะกำหนดให้เป็นอำนาจของประชาชนในท้องถิ่นแห่งนั้นๆเนี่ยในการลงประชามติเองอันนี้มันเป็นหลักในหลายประเทศซึ่งเป็นหลักประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกกฎหมายในการปรับโครงสร้างเทศบาลหรือจังหวัดของท้องถิ่นซึ่งหรือจังหวัดซึ่งเป็นท้องถิ่นในญี่ปุ่นโดยตรงนะครับการจะปรับโครงสร้างที่มันกระทบกับตัวท้องถิ่นเนี่ยก่อนอื่นเขาจะต้องให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยินยอมเสียก่อนคือลงประชามตินะครับอันนี้เป็นหลักที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราจะพูดเรื่องการกำหนดวาระผมถึงมีข้อเสนอว่าเราก็สามารถเขียนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพียงแค่ไม่กี่ประโยคบอกได้ว่าในการจำกัดในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถจะลงประชามติเพื่อกำหนดเป็นกติกาของท้องถิ่นแห่งนั้นๆได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากเรื่องของวาระแล้วเนี่ยครับก็ยังมีการพูดถึงอายุด้วยนะครับอายุของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยครับมีการปรับลดลงเนี่ยครับอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะใช่ไหมครับเช่นเดียวกับการปลดล็อกวาระผมคิดว่าปัญหาของความคิดความเห็นทั่วไปเนี่ยมักจะมีทิศทางเดียวกันอย่างเช่นเวลาเราพูดเรื่องการจำกัดวาระพอเราบอกว่าเราปลดล็อกจะทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจข้อเท็จจริงมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับพอเราบอกว่าเราปลดล็อกเรื่องอายุลดอายุลงมาจาก35หรือ25เราก็บอกว่าจะทำให้เราได้ผู้บริหารซึ่งเป็นเด็กอายุ25ซึ่งยังมีวุฒิภาวะต่ำแต่ประเด็นที่ผมมองก็คือว่าการลดอายุลงมาไม่ได้แปลว่าหลังการเลือกตั้งเราจะได้นายกหรือผู้บริหารอายุ25ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่สมมุติว่าผมอายุ34ปี11เดือนแล้วจะมีการเลือกตั้งในวันเดือนนี้ก็แปลว่าผมก็ลงรับสมัครไม่ได้ถูกไหมครับเพราะผมยังไม่ครบ35เพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่าการลดอายุลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดเราเรียกว่าเปิดตูเลือกนะครับให้คนซึ่งสนใจมีความรู้ความสามารถและอยากจะเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้าสู่การเมืองได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องของการปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นคือนำหน้าให้ประชาชนนะคะหรือเปิดทางสู่การผูกขาดอำนาจค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์เหลืองประภัทรหัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันพระหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ครบถ้วนแล้วก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการต้องกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิริยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกตร.มีมติเลือกผบตร.คนที่16อย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่ากระบวนการเลือกเป็นไปตามกฎหมายการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่7ทับ2569เมื่อวานนี้ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยภายหลังประชุมพลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16พร้อมยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามผบ.สูงสุดตรวจเยี่ยมการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวนกว่า69ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยในพื้นที่ชายแดนไทยซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนหลักเขตแดนที่52ถึง54ในบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนระยะทาง 1.3 กิโลเมตรไปแล้วเกือบร้อยละ80และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะก่อสร้างในช่วงที่2จากหลักเขตที่54ถึง59อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตรระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตรและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและฟิลิปปินส์หารือกันถึงประเด็นขัดแย้งในทะเลจีนใต้หลังเกิดการเผชิญหน้ากันที่สันดอนโทมัสที่2หวังอีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนพบหารือกับมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาหลังจากจีนและฟิลิปปินส์เกิดการเผชิญหน้ากันบริเวณสันดอนโทมัสที่2ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดยเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ระบุว่ากำลังพลของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะระหว่างเกิดเหตุขณะที่รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธโดยกล่าวหาว่าฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นผู้จงใจยั่วยุจนนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันโดยจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ผ่านเส้นแนวเขต9เส้นบนแผนที่ซึ่งครอบทับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของหลายประเทศคือฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามบรูไนและอินโดนีเซียจนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งและการอ้างสิทธิ์เรื่องดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาคมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาเติมเต็มความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนั่นเองครับทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับที่ติดตามกันอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสมาชิกใหม่ด้วยใครที่เพิ่งฟังครั้งแรกนะครับทักทายกันได้ที่022183977หรือว่าผ่าน LINE ก็ได้ @jularadio ครับ CHULARADIO ให้ช่วงเวลาของวานๆอยู่ดูแลกันที่นี่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

เริ่มต้นกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงด้วยนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับเรามีเพลงหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดูแลหัวใจคุณผู้ฟังในทุกหมดอารมณ์นะครับผ่านทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับตอนนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถามถึงเพลงพูดคุยแนะนำรวมไปถึงมีเรื่องราวที่จะแบ่งปันกันนะครับที่022183975-7แล้วก็ทักทายสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์รวมไปถึงผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับจุฬาเรดิโอพลัสนั่นเองครับ CSULAIADIO สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยเราจะได้มีเวลามาฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ไปด้วยกันครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

พูดถึงช่วงเวลาของเพลินเพลงเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเพลงประกอบละครที่คุณผู้ฟังก็ถามกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็เคยสัญญาว่าเราจะทยอยเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทีนี้มีละครอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยและก็จำกันได้แต่เดี๋ยวเรามีคำถามเล่นๆแล้วกันเผื่อคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังทายว่าเพลงที่จะเปิดต่อจากนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครเรื่องอะไรนะครับซึ่งชื่อเรื่องกับชื่อเพลงเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันเลยใบ้ให้นิดหนึ่งว่านักแสดงนำเนี่ยก็คือเต๋าสมชายแล้วก็แคทรียาอิงลิสนะครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจำได้ไหมอ่ะเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งหนึ่งในนักแสดงร่วมนะครับก็ยังมีโยยศวดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันแล้วก็ฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้ไม่ได้มีรางวัลให้แต่แบบว่าอยากจะทบทวนความจำกันว่าใครเป็นคนที่ความจำแม่นบ้างในช่วงเวลานี้นะครับแล้วใครจะเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เรียกว่าเป็นการเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับกับละครเรื่องข้าวเปลือกนั่นเองส่วนใหญ่ตอบมาถูกนะครับจริงๆต้องบอกว่ามาจากความจำล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ไปพึ่งโซเชียลเลยอันนี้แซวเล่นนะฮะชื่อว่าหลายคนก็จำกันได้ถ้าเกิดว่าเป็นละครเรื่องนี้เนี่ยที่ทั้งคู่แสดงร่วมกันซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับในปี2537นั่นเองถือว่าเป็นคู่พระนางที่แบบก็โด่งดังเหมือนกันเนาะแล้วก็มีหลายคนที่ไปตอบว่าเป็นละครเรื่องน้ำใสใจจริงจริงก็เล่นด้วยกันแต่คนละคู่เนาะก็เป็นความทรงจำที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ย้อนวันได้นะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนละครในยุค90-80เนี่ยนะครับช่วงเวลาของเราก็จะมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้คุณได้ติดตามด้วยนะครับเอาละครับไปฟังเพลงกันต่อครับช่วงเวลาของเพลินเพลงยังพร้อมดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

นี้ลาไปกับอีกหนึ่งเพลงนะครับงานจากเจมเรืองศักดิ์กับเพลงที่ชื่อว่ายอมนั่นเองครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่อยู่กับผมเช่นเคยนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทาง FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราแผ่นดินที่เรารักทำยังไงกันดีกับแผ่นดินของเราอยากจะให้มีความสุขปลอดภัยทุกผู้ทุกนามรายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีเพลงพระราชนิพนธ์อีกหนึ่งเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดุริยางค์ทหารเรือดุจบิดามารดา

วันนี้มีเพลงแนวรักชาติกันมาหลายเพลงเลยทีเดียวกำลังจะค่อยๆหาให้เพราะว่าท่านผู้คุณลือชัยถามมาเดี๋ยวนี้เองนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะให้ต่อเนื่องกันเมื่อกี้เพิ่งจะเพลงในแนวนี้หายไปตอนนี้มีท่านผู้ฟังถามถึงไว้ฉะนั้นก็ให้ฟังตอนนี้เลยนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเพลงที่รู้สึกมันน่าจะเป็นคุณยันยงเสนายันยงเสรานนท์ร้องไว้นะคะทำไมไม่มีตอนนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปฟังครูเอื้อสุนทรสนานก่อนนะคะเพราะว่ามีผู้ถามถึงเพลงรักของเธอแล้วเดี๋ยวมาต่อกันกับคุณลือชัยขอความฝันอันสูงสุดมอบให้ท่านเรวัตได้ค่ะ

เพลงรักของเธอเอื้อสุนทรสนานกับงานของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรบริการค่ะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ที่คุณลือชัยมอบให้ท่านเรวัตย์

ทำให้สำเร็จดังฝันความฝันอันสูงสุดที่คุณลือชัยถามถึงไว้มอบให้ท่านรัชวัฒน์นะคะอยากให้หลายๆคนคิดอย่างเพลงนี้แล้วค่ะวันนี้วันรวงทองนั้นก็มีผู้ถามถึงเพลงของคุณรวงทองมาหลายเพลงเลยค่อยๆฟังไปจะจัดเรียงให้จะจัดเรียงให้ไปเลยนะคะจะได้ไม่ติดขัดกันไปที่รักแรกก่อนขวัญใจเจ้าทุยสนต้องลมกลัวลมหลวง

เอ็มกันไปสนต้องลมเพลงนั้นแล้วก็ต่อด้วยเพื่อนใจที่คุณวิรานีรอฟังจากคุณเรืองทองทอลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะช่วงหน้าก็จะได้ฟังการพูดคุยด้วยแล้ว

คุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติที่คุณวิรานีขอไว้เดี๋ยวจะได้ฟังกลัวหลบหลวงนะคะซึ่งท่านผู้ฟังถามถึงไว้เพลงชื่อเล่นชื่อกลับอีสานค่ะตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารกันที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะมีผู้ร่ำร้องไปแล้วอยากไปอีกเสมอๆเลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe อาหารอร่อยของว่างขนมเครื่องดื่มทุกอย่างรสชาติดีทั้งนั้นไปที่ไรอิ่มอร่อยมีความสุขทุกครั้งไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026-7 02-215-0026-7ฟังกลัวลมหลวง

กลับอีสานชื่อเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วอบอุ่นเนี่ยกลัวลมระวังค่ะชื่อเพลงที่คุณลงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติร้องไว้ส่วนมากคนจะขอเป็นเพลงกลับอีสานกันแล้วก็พี่แขกขอฟังผีเสื้อยามเช้าเสียงน้องของคุณ

ธนามูรากุลนะคะติดใจมาจากรายการ The Golden Song โอ้แต่คนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคะคราวนี้จะเป็นเสียงร้องของคุณนันทนามูรากุลศิลปินแห่งชาติคุณจะมีกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณมันทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2552ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่26นี่แหละค่ะ26กรกฎาคมเนี่ยนะคะที่เมนวัดโสมนัสราชวรวิหารเวลา 17:30 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพค่ะก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบด้วยเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าถ้าทราบกำหนดการวันใดแล้วช่วยบอกด้วยเรียนให้ทราบแล้วแล้วก็ฟังพี่ซื้อยามเช้า

ผมกับกาค่ะจากคุณวินัยจรบุตรศิลปะและคุณทองทองทองน้ำทมศิลปินแห่งชาตินะคะเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังบอกว่าฟังเรื่องคุณมันธนาไม่ทันรบกวนอีกครั้งก็จะเป็นกำหนดการพิธีพระราชเพลิงพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติที่วัดโสมนัสราชวรวิหารนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะ26กรกฎาคมเนี่ย 17:30 น.สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพค่ะอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้แล้วค่ะคราวนี้ใครล่ะคุณจี๊ดสิฟังเพลงไปทำขนมไปแหมส่งมาให้ดูน่ารับประทานมากอ่ะส่งเพลงนี้ให้แม่สีเรือนคุณวินัยจรบุตรศิลปะ

0: เรือนครั้งโบราณกาลก่อนเออ
1: ส่งให้แม่ศรีเรือนทั้งหลายคุณแจ๊ดคุณจิตส่งรูปขนมอร่อยๆมาก็เลยยกเพลงนี้ให้มาถึงเพลงนี้คุณคนึงนิดขอมาค่ะคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2500มองวิหกอกตร

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุ

0: จุฬา
1: ชั่วโมงที่2ของสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%
2: yeah.

วงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วฟังเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณี
1: ค่ะเสียงใส
2: สว
1: ั
2: สดีไปถึงผู้ที่เราคอยแล้วก็แต่ว่ามาเรื่อยเลย
1: ค่ะ
2: วันนี้มีวันนี้มีกี่เพลงคะมีเพลงนั้นไหมมีเพลงนี้ไหมก็ขอนอบน้อมน้ำใจของท่านไว
1: ้ค่ะ
2: เต็มความสุขเลยค่ะวันนี้แต่อาจจะไม่มีของถูกใจบ้างก็ขออภัยนะคะ
1: ก็แต่ชั่วโมงแรกนี่ก็ฟังเสียงของคุณดวงทองไปหลายเพลงมากเลยนะคะ
2: หลายเพลงแล้วก
1: ็
2: มาฟังมองไม่ถูกอกตัวนี่ลืมไปแล้วว่าร้องไปเมื่อไหร
1: ่2500เนี่ย2500
2: จำได้ไปเดี๋ยวไปร้องคู่กับสั่งรัก
1: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นด้วยว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนแข่งความลำลึกถึงเราพุทธศาสนิกชนนะ
1: คะ
2: ก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1: ค่ะ
2: ที่ท่านก็จะพากันประกอบบุญกุศลเพื่อเป็นชาวพุทธที่ยังลำลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู
1: ่
2: ก็ขอน้อมใจอนุโมทนานะคะ
1: วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาค่ะ
2: ทั้งมีอาสาฬหด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่ค่ะแต่ก่อนนี้ลุงทองยังไม่ได้ปากข่าวเนี่ยลุงทองจะท่องธรรมจักรกับประวัตินาสูตร
1: ค่ะค่ะ
2: เพื่อคลายไม่ให้ปวดเข่า
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: โอ้โหแต
1: ่พุทธานุภาพ
2: ยิ่งนั่งยิ่งเหนื่อยยิ่งปวดใหญ
1: ่อ๋อค่ะ
2: ก็เราเอาใจนะ
1: ฮะ
2: ใจก็ว่าถ้าทุกอย่างเราวิ่งเข้าหาสิ่งแม้ว่าเราจะทุกข์เราวิ่งเข้าหาสิ่งที่ดี
1: ค่ะ
2: ทุกคนก็จะต้องดีนะคะไม่ใช่ทุกข์แล้วเที่ยวไปทำร้ายอะไรคนอื่นไปอะไรทำปวดร้อนเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่นี่นะคะก็ยังเป็นการที่ไม่ได้เป็นบุตรของพุทธเจ้า
1: คงไม่ใช่หรอไม่ใช
2: ่ก็พอดีหลวงทองก็

0: ก็กราบอนุโมทนาไปยังท่านศาสตราจารย์ธราพงศ์ที่3ด้วยนะ
1: ฮะ
0: จุฬาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านเอาไปเอาต้นโพมาจากพุทธคยานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลวงทองไปปลูกถวายวัดทุ่งหลวงทองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี
1: ่อ้าวหนูไม่ทราบอยากไป
0: หนูจัดรายการหนูจะไป
1: อ๋อค่ะสาธุค่ะสาธุอยากไป
0: บอกบุญบอกบุญหนูด้วยค่ะที่หนูอนุโมทนากับท่าน
1: ค่ะสาธุค
0: ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกันได้ได้ตอนนี้ถนนเสร็จแล้วครับแค่เดียวก็พอถึงแล้ว
1: ดีจังค่ะค่ะ
0: ไอ้สะพานที่มันโอ้โหอะไรกันนั่นนะเสร็จแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดีจังดีจังค่ะค่ะ
0: วันนี้ก็นอนคิดถึงว่าคนเราเนี่ยใครๆก็พูดกันว่าอยากที่กังวลใจห่วงใยอะไรมากนะทำใจให้สบายอะไรหลวงทองก็ว่าถ้าเราด้วยการคุยกันธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะคุยได้อยู่แต่เราทำใจเราได้หรือเปล่าว่าเราจะไม่คิดไอ้นู่นเราจะไม่ห่วงไอ้นี่เราจะไม่กังวลห่วงกับกังวลนี่คล้ายๆกันนะ
1: คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกังวลจะเยอะกว่าห่วง
0: นะกังวลนะกังวลสองห่วงทีนี้ลุงทองหนวดเป็นศิลปินร้องเพลงเพลงคำว่าห่วงเนี่ยมีสัก10 ล้านเนาะ10 ล้านตัวตั้งแต่ร้องเพลงเปิดหนังสือของสุนทรภรณ์มาตั้งแต่เด็กก็คำว่าห่วงนี่มา
1: เยอะเยอะ
0: เป็นล้านตัว
1: ค่ะ
0: เลยเอามาใช้สักหน่อยดีกว่าห่วงคำว่าห่วงนี่โหซึ้งมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องดารณีถ้าสมมติว่าหลวงทองจะถามคุณน้องบอกว่าเออเมื่อวานนั้นน่ะทราบว่าท่านน้องไปที่โน่นที่นี่ไปทำบุญไปอะไรแล้วก็มีลมพายุทั้งนั้นด้วยอะไรเนี่ยนี่ความรู้สึกในหัวใจของหลวงทองเนี่ยเป็นห่วงคุณน้องน่ะเนี่ยคำนี้มีความหมายนะคะ
1: ค่ะ
0: ห่วงมันยิ่งกว่ารักนะมันยิ่งกว่าห่วงนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ครูท่านแต่งเอามาไว้ในบทเพลงเนี่ยก็ชอบสิ่งทุกเพลงที่มีคำว่าห่วงนะมีทั้งห่วงข่าวของห่วงคนที่เรารักห่วงอะไรต่ออะไรวันนี้ลงทองเลยฟังคำว่าห่วงให้ชื่นใจสักทีเถอะ
1: ได้
0: มันลดงามเหลือเกินมีความหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้แต่ว่าคืนนี้พรุ่งนี้จะไปทำหัวงอกให้เป็นหัวดำก็ยังห่วงช่างเขาจะอยู่ไหม ไม่ มันชอบมีความหมายเหลือเกินนะคะนี่เสร็จแล้วก็นึกถึงพี่ชายที่รักที่สุดที่ว่าคำว่าหนูเล็ก
1: ค่ะ
0: นี่ละห่วงอะไรนี่แหละ
1: โอ้
0: ยยามจะต้องจากกันไปไหนก็ห่วงอะไรเพลงเวลาไปสอนลูกศิษย์นะ
1: ฮะ
0: เวลาเราสอนกันเสร็จแล้วเราก็ทุกคนก็มาไหว้แล้วก็จับมือกันล้อมเป็นวงยามต้องจากไกลแ
1: ค่
0: เ
1: ธอ
0: ห่วงอะไรค่ะวันนี้ขอเปิดด้วยพี่ชายที่แสนรักนะคะเพื่อท่านค่ะแล้วก็ยังห่วงท่านทุกคนด้วยนะอย่าเป็นหวัดนะฝนมาแล้ว
1: ค่ะเชิญค่ะ

0: ชอบมานานๆแล้วค่ะเพลงนี้
1: คุณน้องชอบเหมือนกันเลยนะ
0: ชอบค่ะ
1: แล้วก็มักจะเอาไปใช้เวลาเนี่ยอย่างสมมติว่าไปสอนเนี่ยแล้วพอลูกศิษย์สิบห้าสิบหกคนจะแยกกันก็จนเป็นคู่คู่เอาไปไหนจะได้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวก็ล้อมวงแล้วก็เขาว่าจิตคนแล้วก็ถึงเวลาก็ไม่มาเรียนคิดถึงคุณนิไนค่ะคุณนิไนลองก็คุณน้องชอบในห่วงอะไรแล้วเราห่วงรักห่วงอะไรมันมีไหมในสุดนะ
0: เป็นคุณชวลีช่วงวิทย์ร้องไหวมีค่ะแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ฟังได้ฟังได้
1: อย่างนั้นเราติดเอาไว้ก่อน
0: ติดไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: เอาไว้ก่อน
0: แต่ก็มี
1: มันมีอันนี้นะ
0: มีอะไร
1: บ
0: ้างคะ
1: มันอยู่ในใจของใครคนใดคนหนึ่งเราจะไปใส่ซะเร็วๆก็ไม่ได้แสนห่วงอ่ะอยู่ในใจใครไม่รู้เมื่อวานนี้เรากระซิบได้ยินเสียงกระซิบมาโอ๊ยแสนห่วงไม่ชอบแล้วเกินได้ยินแววแววได้ยินแวว
0: ค่ะ
1: ห่วงรักห่วงอะไรมันมีอยู่นะ
0: มีห่วงรักห่วงอะไรถ้าจะ
1: แล้ววันนี้นะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ดวงทองเป็นวันที่ดวงทองห่วงที่สุดก็คือว่าตอนที่คุณน้องเริ่มรายการเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ตรงที่ดวงทองอยู่มันมืดความมืดฝนมาลมมาตาให้แล้วเราจะได้จัดไหมนี่วันนี
0: ้
1: คือถ้าเผื่อว่ามีเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นอุปสรรคมากก็ลงตองก็กลัวนะคะเดี๋ยวพอกำลังพูดอยู่ก็เสียงฟ้าตุ้มตุ้มนี้นะ
0: คะ
1: ตองก็เลยห่วง
0: แต่ตอนนี้ปกติแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หายแล้ว
1: ท่านไปแล้วท่านไปตั้งแต่หนูเปิดเพลงต้น
0: รู้สึกท่านจะมาทางนี
1: ้ท่านแต่ละเคยนะ
0: ท่านจะมาทางนี้แล้วค่ะพอจะกลับบ้านเนี่ยท่านจะมารับ
1: โอ้โห
0: เมื่อวานกลับเป็นมืดตื้อตื้อ
1: ก็เป็นห่วงท่านน้องอ่ะสิไม่ห่วงนะทีนี้เราจะเอาห่วงรักห่วงอะไรไว้ก่อนแสนห่วงนะวันนี้นะมีแน่ถ้าไม่มีหลวงทองก็ไม่เป็นที่รักของใครแล้ว
0: มีค่ะมีคุณบทสัญญา
1: แต่ว่าหลวงทองโดนเวลาที่รายการจบแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เอาเพลงนี้ดิฉันขอก็ไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: คนนี้เพลงนี้ผมขอก็ไม่ได้
0: ขอที่ไหน
1: คุณน้องจ๋าเราขอคุณน้อง50นาทีได้ไหมคุณจัดกินอะไรนะนั่นไปก่อนอะไรล่ะ
0: อะไร
1: โคโค่โคโค่ลงไปก่อน
0: ดื่มโคโค่เลิฟค่ะ
1: ดื่มท้องป่อง
0: ค่ะงั้นฟังแสนห่วงเลยไหมคะ
1: วันนี้ถูกบังคับ
0: ฟังแสนห่วง
1: ว่าผมจะต้องได้ฟังรักบางใบ
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้
1: ก็เนี่ยแสนห่วงก็ยังไม่ได้เปิดเลย
0: ก็เนี่ยเปิดเดี๋ยวนี้
1: ท่านน้องก็รักเพลงนี้เหมือนกัน
0: ก็ไม่เป็นไร
1: นะแต่ว่าปิดไว้รักบางใบให้ท
0: ่
1: านสุภาพบุรุษที่บังคับมานะ
0: ได้ค่ะ
1: รักบางใบเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันยิ่งฟังมันก็ยิ่งเพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กำลังใจด้วยนะให้กำลังใจด้วยเราก็บอกว่ายิ่งอยู่มันก็ยิ่งแก่นะทำไงแม่แต่ก่อนนี่ลงพ่ออายุ20กว่าใช่ไหม30กว่าจะไม่ให้เพราะได้ไงได้30แล้วจ้ะเยอะๆอีกเลยขอกราบเรียนเชิญนะ
0: คะ
1: เพลงโปรดของคุณดารณีมณีดิษฐ์กับลงทองตรงกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสนห่วงค่ะ
0: ค่ะ
1: เพลงนี้ล้อเหลือเกิน
0: ค่ะค่ะคุณบุษยารังสีร้องไว้

0: ค่ะแล้วก็ซื้อทองฝากใจไว้ที่นั่นแล้วเอาไปไว้เอาห่วงให้มองที่ใจว่าไม่ห่วงห่วงกันอีกแล้ว
1: ได
0: ้จริงนี่ต้องเก็บลิขสิทธิ์ดีกว่าน้องต้อยก็ร้องเพราะความหมายดีจังนะคุณน้องค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะดีมากมาก
0: ร้องจังเลยเวลาไปไหนก็อยากร้องเพลงอะไรที่มันเพราะๆเก่าๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปขอก็มาบีบคั้นแต่ก็รักวังใบเนี่ย
1: ก็เพราะก็เพราะรักมงใบก็โห
0: เนาะรักมงใบที่ดวงทองก็ไปรักอบังชื่ออาใบ
1: แล้วน้ำตาตกตามตะวันเนี่ย
0: ใช่ที่จะอุ้มไปเขียนที่นั่นบ้าว่าดวงตะวันตกพอดีไปที่ห้องน้อย
1: เหลืองบอกว่าตายแล้วได้ยังไงน้ำตาตกตามตะวันโอ้โหมันแบบที่สุดเลย
0: ค่ะเราบางทีเรานั่งรถกลับเนี่ยใกล้ๆจะติ่งไปใกล้จะหมดจะหมดจะหมดเลยนะ
1: คะ
0: โอ้โห ใจเศร้าเลยแต่เดมอกเราก็เห็นเป็นธรรมชาติที่งดงามมากอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะทีนี้ลุงทองวันนี้ลุงทองจะอ้อนคุณดารณีนะ
1: วาย
0: อ้อนเนี่ยอ้อนอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มีคนอ้อนลงทองก่อนนี
1: ่ค่ะ
0: แล้ววางใบอ่ะแล้วลงทองลงทองก็อยากจะอ้อนมั่งสิ
1: ได้ชอบอยู่แล้วด้วยชอบอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ลงทองจะขอเพลงปิดท้ายไม่ใช่รักวางใบได้ไหม
1: มีเพลงอะไรคะถ้ามีเพลงอะไรคะ
0: มาโน
1: ฮะ
0: มาโนมอบพระผู้เจริญสวรรค์
1: เกียรติศักดิ์
0: เมื่อเช
1: ้
0: าม
1: ี
0: ฟังข่าวตรงใจใจลุงทองไม่สบาย
1: ใช่จริงค่ะ
0: ใจไม่สบาย
1: จริงค่ะ
0: ลุงทองรักลุงทองเศร้าแล้วก็ทำไมเกิดเป็นมนุษย์ไม่รักกันเลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจัดให้
0: เออเอาเป็นว่า มโนเนี่ยลุงทองขอแล้วก็ฝากความสุดแสนอะไรห่วงใยบ้านเมืองนะแล้วก็ส่งความปรารถนาที่อยากให้มีแต่ความรักนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้สมปรารถนาน้องต้องขอเพลงมโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์ค
1: ่
0: ะ
1: เกติศักดิ์ทหารเสือค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ลุงตองก็เอารักบางใบไปปิดนะได
1: ้
0: ไหม
1: เดี๋ยวหมายถึงว่าขาดขณะนี้เนี่ยจะให้เปิดเกียรติศักดิ์ก่อนแล้วค่อยปิดด้วยรักบางใบใช่ไหมคะ
0: เกียรติศักดิ์เนี่ยคือเมื่อเช้าลุงตองก็ตื่นมาลุงทองก็ฟังข่าวใช่ไหมเป็นลุงทองก็เศร้าเศร้าแล้วก็อยากฟังเพลงนี้
1: อ
0: ยากฟัง
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งั้น
0: อยากก็มอบไว้แต่ผู้เสวยสวรรค์ชีพตัวก็ไม่รักแต่ชาติบ้านเมือง
1: เกียรติศักดิ์ค่ะได้ค่ะนั้นฟังเลยนะคะฟ
0: ัง
1: เลย
0: นะอย่างนั้นเกียรติศักดิ์แล้วก็ลุงทองก็ลากับท่านนิดนึง
1: ไ
0: ปจบได้รักบางใบ
1: ได้ค่ะได้
0: นะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านน้องมากค่ะฟังร่วมกันนะคะคนที่เรารักพื้นแผ่นดินของเรานะคะ
1: ค่ะ

0: องถอนหายใจเกติศักดิ์ฐานเสือค่ะ
1: น้ำตาไหลเลย
0: แย่จัง
1: ก็อยู่สิไม่ได้เคยรักอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เราอยู่อาศัยคือในแผ่นดินของเรานี่นะอยู่เฉยๆไปต้องจากกันไปลูกเมียอะไรเสร็จแล้วก็ไปถูกรังแกไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ใช่
1: เศร้าเศร้าแล้วเสร็จแล้วฟังทีไรก็ทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์ดีดีก็มีไม่มีจะได้ได้ข่าวมนุษย์ไม่ดีจ้องจะทำร้ายให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอะไรทำไมมีไม่รู้หายไปให้หมดอาทิตย
0: ์
1: ค่ะนะในใจห่วงยังไงก็ขอให้สิ่งที่รองทองคิดอธิษฐานเวลากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ทรงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชปกป้องคุ้มครองใจเนาะ
0: ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธ
1: ิ์ตอนนี้แหละแต่รองทองก็ตามใจท่านผู้ขอรักบางใบ
0: ได้ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ความรักระหว่างชายหญิงก็รักกันคิดถึงกันรักไม่สมหวังค่ะแต่ตัวหลวงทองรักบางใบนี่หลวงทองพูดตามจริงว่าเป็นเพลงที่มีบุญคุณแก่ชีวิตของหลวงทองอย่างมากเลยนะ
0: พอ
1: เกิดเพลงแรกที่คุณจะอุ้มให้เพราะว่าหลวงทองไปนั่งร้องกับดนตรีไทยไงคะ
0: ค่ะ
1: หลวงทองจึงได้มาแล้วก็ พอมาร้องหลวงทองก็ไม่ได้ร้องก็เข้ากับดนตรีค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณน้อง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เข้ากับดนตรีไทย
0: ค
1: ่ะคุณครูเอื้ออยากให้หลวงทองไปทางสากลไง
0: ค่ะ
1: ท่านฝึกหลวงทองไว้กับสากลแล้วก็ยังไม่อยากให้เบนไปทางโน้น
0: ค่ะ
1: แต่บอกว่าเธอเอื้อนตรงนี้เธอเอื้อนได้นะเธอเอื้อนตรงนี้เอื้อนให้เหมือนไทยได้หาท่านสอนทุกตัวอักษรว่าแต่อย่างนี้เธอเอื้อนได
0: ้
1: ตอนนี้ไม่ได้เสร็จแล้วหลวงทองก็มานึก

0: ท่านสุภาพบุรุษที่ขอนี่วันนี้ผมไม่ได้ฟังเล่าบางใบนะผมก็จะไปอยู่ ไปอยู่มองวิหกอบรมค่ะก็ขอฝากรักบางใบไว้เป็นเพลงประวัติศาสตร์แห่งชีวิตของหลวงพ่อนะ
1: คะ
0: ที่ท่านชอบต้องขอบคุณมากและหลวงทองก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ท่านให้กำลังใจหลวงทองว่าอายุเยอะแล้วถนอมตัวด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะหลวงทองก็จะถนอมมากๆเลยท่านเดินไปไหนหลวงทองก็จะไปค่ะถนอมมากเลยค่ะบางทีแหมบางทีมันข้างๆซ้ายมันก็ปวดเหมือนกันนะคะเพราะมันชั่วทางขวาใช่ไหมคะแล้วจะก็เปว่าอย่าเป๊นะอยู่บนเวทีอย่าเป๊นค่ะก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยควบจงประทานพรแด่ท่านทุกท่านเลยนะคะวันนี้หลวงทองมีความสุขค่ะก็ได้ฟังเพลงที่เพราะแล้วขอบคุณ น้องดารณีและทุกท่านที่รอฟังขอให้ได้ความสุขเพื่อความสุขเป็นที่ปรารถนาของทุกท่านนะคะความสุขและความรักที่หลวงทองมอบตอบแทนท่านที่ท่านรักเสียงหลวงทองมาหลายสิบปีทีเดียวบอกสาวน้อยก็สาวน้อยแล้วหยุดไม่ได้เหรอต้อง90ได้เหรอแม่สาวน้อย90นี่ผมจะดุ้งทุกทีเลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอให้ฝากคุ้มครองท่านนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: รักบางใบจากเสียงร้องของเด็กอายุ20
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีขอบคุณคุณน้องดารณีนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ขอบพระคุณคุณรองทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปพร้อมๆกันหลายเพลงเลยนะคะท่านที่ขอจำเพาะเจาะจงรักบางใบมาก็ได้ฟังไปแล้ววันพฤหัสบดีเนี่ยผู้ฟังจะเรียกว่าเป็นวันรองทองฉะนั้นเพลงต่างๆของคุณรองทองทองลั่นธมก็จะมีตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะแล้วก็มาถึงชั่วโมงนี้เป็นการพูดคุยกันอันนี้ถ้า อยากจะฟังเพลงไหนของคุณรองทองทองลั่นธมก็บอกมาได้ทางวิทยุจุฬาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาถึงยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาไปกันที่คุณบุษยารังสีอีกครั้งหนึ่งมีผู้รอฟังถิ่นไทยงามแต่ตอนนี้ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก่อนค่ะ

ยงามเป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีมีเพลงอีกหลายเพลงมากน่าจะจัดไม่ทันกันในวันนี้นะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งยังฟังกันได้คราวนี้จะเป็นเพลงจากเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ฟังเพลงไปปรุงอาหารไปใช่ไหมคะมีน้ำมันพืชโอลินประจำอยู่แล้วในครัวไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลินเท่านั้นที่จะช่วยดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ทำให้อาหารผัดอาหารทอดอร่อยด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลินค่ะคุณพูนสุบอกว่าพระเอกอนันต์รอฟังเพลงนี้ร้องตามด้วยเลยดอกแก้วคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

ุณสุเทพวงศ์กำแหงยอดเยี่ยมที่สุดมาถึงเพลงนี้คือที่คุณนอนรอฟังน่าจะใช่แม้แต่ทะเลยังระทมนะคะคุณน่องเราบอกว่าเป็นคุณดวงทองทองนั้นทมก็เพลงนี้แหละค่ะ

แม้แต่ทะเลยังระทมคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะน่าจะใช่เพลงนี้นะคะคุณน้องแล้วก็จะต้องลากันไปยังมีเพลงที่ติดค้างหลายเพลงเลยพรุ่งนี้กลับมาจัดให้ฮะอย่าเพิ่งงอนพรุ่งนี้กลับมาจัดให้ค่ะ14 นาฬิกาตรงนี้หลังจากฟังเพลินเพลงเรียบร้อยก็มาถึงเวลาของสุขทเรานะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ลากันไปก็จะเป็นเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเพราะว่ามีผู้ถามถึงไว้คุณพิกุลค่ะนั้นคุณพิกุลก็จะได้ฟังเธอเป็นหัวใจของฉันและพรุ่งนี้กลับมาค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเท้านะครับจริงๆแล้วการดูแลรักษาเท้านั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเท้าเป็นอวัยวะที่ต้องแบกรับน้ำหนักทั้งตัวแล้วก็พาเราไปทุกที่การละเลยการดูแลรักษาเท้าอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะครับเช่นโรครองช้ำอาการปวดข้อและอาจจะเกิดโรคติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะได้นะครับถ้าหากไม่ดูแลเท้าอย่างใกล้ชิดมาดูกันนะครับว่าเหตุผลหลักๆที่ต้องใส่ใจและก็ดูแลรักษาสุขภาพเท้านั้นมีอะไรกันบ้างข้อแรกเลยนะครับจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและกลิ่นไม่พึงประสงค์การรักษาความสะอาดเท้าจะช่วยป้องกันโรคเท้าเปื่อยเชื้อราที่เท้าและลดการสะสมของแบคทีเรียต่อมาก็จะช่วยป้องกันอาการปวดเรื้อรังเท้าที่ผิดรูปหรือว่าการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดอาการปวดส้นเท้าเช่นโรครองช้ำนะครับและก็อาจจะลุกลามไปถึงข้อเข่าและหลังได้ต่อมานะครับก็จะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโรคเบาหวานจะทำให้ปลายประสาทเท้าเสื่อมแล้วก็เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเสี่ยงเกิดแผลได้ง่ายถ้าหากไม่ดูแลอาจจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงจนนำไปสู่การตัดเท้าได้นะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือช่วยในการคงความคล่องตัวในการใช้ชีวิตเท้าที่แข็งแรงเนี่ยนะครับจะช่วยให้เคลื่อนไหวช่วยให้มีการออกกำลังกายและมีการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันนะครับว่าควรจะมีวิธีการดูแลรักษาเท้าอย่างไรข้อแรกก็คือทำความสะอาดเท้านะครับนั่นก็คือต้องหมั่นล้างเท้าให้สะอาดทุกวันด้วยสบู่อ่อนๆแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดและนุ่มโดยเฉพาะบริเวณตามซอกนิ้วเท้าเพื่อป้องกันการ

ชื้นซึ่งก็เป็นต้นเหตุของการเป็นเชื้อราที่เท้านั่นเองต่อมาควรจะตรวจดูเท้าทุกวันเพื่อค้นหาความผิดปกติควรจะมีการตรวจเท้าทุกวันนะครับเพื่อค้นหาความผิดปกติเช่นตาปลาหนังหนาตุ่มพุพองรอยแตกของผิวหนังหรือว่าอาจจะเกิดแผลอักเสบปวดบวมแดงอะไรต่างๆ นะครับต่อมาคือการทาโลชั่นที่เท้าทุกวันนะครับในกรณีที่ผิวแห้งก็อาจจะทำให้มีรอยแตกและเกิดการติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นก็ควรทาโลชั่นเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นหลังอาบน้ำเช้าเย็นการทาโลชั่นก็ควรหยดบนมือเกลี่ยบางๆแล้วก็ลูบที่เท้าให้ทั่วพยายามหลีกเลี่ยงการทาโลชั่นบริเวณซอกนิ้วเท้าเพื่อป้องกันการหมักหมมเพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ถ้าผิวแห้งชื้นมีเหงื่อออกง่ายก็ควรหมั่นเช็ดเท้าให้แห้งและก็ทาแป้งให้ทั่วก็จะช่วยลดการอับชื้นได้ต่อมาคือการเลือกสวมถุงเท้าที่เหมาะสมนะครับควรสวมถุงเท้าหรือถุงน่องทุกครั้งเมื่อสวมรองเท้านะครับแล้วถุงเท้าที่เลือกก็ควรจะทำจากใยฝ้ายที่หนาพอสมควรมีเนื้อนิ่มเนื่องจากว่าใยฝ้ายจะช่วยให้การระบายอากาศดีขึ้นลดการอับชื้นของเท้าได้และควรเปลี่ยนถุงเท้าหรือถุงน่องทุกวันไม่ควรใส่ซ้ำเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมนะครับควรจะสวมรองเท้าตลอดเวลาทั้งในและนอกบ้านนะครับพยายามจะเดินเท้าเปล่านะครับและสวมรองเท้าที่ไม่คับหรือว่าหลวมจนเกินไปเพื่อที่จะได้ช่วยลดแรงกดใต้ฝ่าเท้าได้ดีนั่นเองพยายามหลีกเลี่ยงการแช่เท้าเพื่อไม่ให้หนังเปื่อยง่ายและในรายที่มือและเท้าชานะครับการแช่น้ำอุ่นหรือว่าร้อนจัดเกินไปแล้วก็มีการประคบร้อนที่เท้าอาจจะทำให้เกิดการผุพองและติดเชื้อได้ง่ายถ้ามีแผลอักเสบคือปวดบวมแดงจับดูมีอาการร้อนๆหรือมีหนองก็ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะครับไม่ควรรักษาเองควรจะมีการตัดเล็บอย่างถูกวิธีนะครับการตัดเล็บที่ถูกวิธีร่วมกับการใส่รองเท้าให้เหมาะสมก็จะช่วยลดการเกิดเล็บขบและแผลที่เท้าได้และควรจะมีการบริหารเท้าทุกวันการบริหารเท้าเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไปที่เท้าได้ดีซึ่งก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วหรือว่าวิ่งเหยาะๆวันละ20ถึง30นาทีนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็ควรบริหารเท้านะครับซึ่งถ้าบริหารเท้าก็มีดังนี้นะครับคือกระดกปลายนิ้วเท้าขึ้นลง10ครั้งนวดฝ่าเท้า10ครั้งหมุนฝ่าเท้า10ครั้งหมุนส้นเท้า10ครั้งหรืออาจจะเป็นการยืดปลายเท้าขวาชี้ออก10ครั้งยืดปลายเท้าขวาเข้าหาตัว10ครั้งยืดปลายนิ้วเข้าหาตัวหรือว่ายืดปลายเท้าสองข้างสลับกันหรือมีการหมุนเท้าแต่ละข้างอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเท้าซึ่งนำมาพูดคุยกันวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนไปกันต่อนะคะอยู่กับดิฉันภดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันดันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
2: ข่าวแรกนะคะเราไปกันที่เปิดสถิติจีนมีโครงข่ายคมนาคมกว่า6ล้านกิโลเมตรแล้วค่ะ

0: แล้วก็ต่อด้วยผลสำรวจ CGTN เผยเมื่อเครื่องจักรเริ่มคิดมนุษย์จะต้องตอบคำถามอย่างไร
1: ทั้งสองข่าวนะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI เปิดสถิติจีนมีโครงข่ายคมนาคมกว่า6ล้านกิโลเมตรวันที่21กรกฎาคมนายสีเฉิงกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและคมนาคมจีนได้กล่าวภายในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยสำนักงานข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนว่าในช่วงเวลา5ปีของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจีนระยะ5ปีฉบับที่14นั้นจีนมีระยะทางโครงข่ายคมนาคมรวมแล้วกว่า6ล้านกิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็นเส้นทางหลักรวมทั้ง6แกนหลัก7ระเบียง8ช่องทางได้ก่อสร้างเสร็จแล้วถึง 91% ซึ่งได้แก่ระยะทางรถไฟความเร็วสูงที่มีกว่า 50,000 กิโลเมตรระยะทางถนนทางด่วนรวมกว่า 199,000 กิโลเมตรจำนวนท่าเทียบเรือมากกว่า 10,000 ตันมีจำนวน 3,061 ท่าและท่าอากาศยานขนส่งมีจำนวน270แห่งนับเป็นเครือข่ายขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีจำนวนคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในโลก CGTN ทำการสำรวจเมื่อเครื่องจักรเริ่มคิดมนุษย์จะต้องตอบคำถามอะไรเมื่อเร็วๆนี้ CGTN สื่อในเครือ China Media Group หรือ CMG ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยระบุว่า 85.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างรวดเร็วกำลังเกิดความท้าทายใหม่ต่อความมั่นคงและการกำกับดูแลระดับโลกขณะที่ 92.6% แสดงความกังวลในเรื่องของเทคโนโลยีจะสร้างข้อมูลเท็จและการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปลอมแปลงใบหน้าเสียงสร้างวิดีโอในอินเทอร์เน็ตกำลังค่อยๆกัดกร่อนรากฐานความไว้วางใจทางสังคมส่วน 87.8% แสดงความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคและกำแพงดิจิตอลจะทำลายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศโดยตัวเลขทั้ง3ด้านนี้ได้สะท้อนรวมกันว่าความท้าทายของ AI ได้ข้ามพ้นขอบเขตของเทคโนโลยีไปแล้วและการปรับปรุงการบริหารจัดการโลกให้สมบูรณ์รวมถึงการสร้างฉันทามติระหว่างประเทศจึงกลายเป็นภารกิจร่วมกันของยุคอัจฉริยะผลสำรวจความคิดเห็นยังระบุอีกว่า 82.6% ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องเปิดให้ประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มโลกใต้มีส่วนร่วมร่างระเบียบอย่างแท้จริงเพื่อค้ำประกันความเป็นธรรมและความครอบคลุมของระบบขณะที่ 87.5% คาดหวังให้ประชาคมโลกร่วมกันขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ไปสู่ทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและเปิดกว้างเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสร้างความเหลื่อมล้ำชั้นใหม่สิ่งนี้ไม่เพียงสะท้อนความคาดหวังของประชาชนทั่วโลกแต่การบริหารจัดการด้านปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าการเปิดกว้างเพื่อร่วมมือแทนที่จะผูกขาดเทคโนโลยีและแบ่งปันอย่างทั่วถึงแทนที่จะกีดกันด้วยกำแพงกฎเกณฑ์กำลังกลายเป็นชั้นธรรมติสากลที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อก้าวสู่ยุคอัจฉริยะการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงร่วมกันแต่ยังผูกโยงกับการร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของมนุษยชาติระเบียบอัจฉริยะที่เป็นธรรมแท้จริงมิใช่เพียงการแบ่งปันผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้กับทุกคนแต่ควรเปิดกว้างให้กับทุกประเทศและทุกอารยธรรมได้มีสิทธิการกำหนดกฎเกณฑ์และชี้ทิศทางอนาคตด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตไม่ควรเป็นคำตอบที่โมเดลคำนวณออกมาอย่างเสร็จสรรพแต่ควรเป็นร่างที่ยังเขียนไม่เสร็จซึ่งมนุษยชาติจะต้องร่วมกันร่างขึ้นและยังคงสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขได้เสมอเมื่อเครื่องจักรเริ่มคิดนั่นคือความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์ทางเทคโนโลยีแต่การที่มนุษย์พร้อมที่จะร่วมกันรับผิดชอบนั่นต่างหากคือความก้าวหน้าทางอารยธรรม
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณคิตตี้จังนานได้ชวนดิฉันไปท่องโลกใหม่ของจีนล่าสุดพี่จีนได้เปิดเพิ่มเส้นทางใหม่โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงครั้งใหญ่ค่ะเพื่อที่จะรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพงทองนะคะซึ่งวันนี้เพื่อนที่มาร่วมรายการก็คือ

0: ุณคิตตี้จังนานค่ะสวัสดีค่ะคุณคิตตี
1: ้ค่ะสวัสดีค่ะณัฐิธาพวงทองแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณคิตตี้และดิฉันนะคะจะมาพูดคุยแล้วก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปร่วมเดินทางท่องเที่ยวกันค่ะในประเทศจีนซึ่งก็ล่าสุดนะคะก็มีข่าวมาว่าทางรถไฟทั่วประเทศจีนได้เริ่มใช้แผนการเดินรถไฟในรูปแบบใหม่ค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนค่ะ
0: ค
1: ือตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฤดูการขนส่งผู้โดยสารของเครือข่ายการรถไฟทั่วประเทศจีนในช่วงหน้าร้อนประจำปี2026จะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะดำเนินเป็นเวลา62วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30สิงหาคมคาดว่าระบบรถไฟทั่วประเทศจะรองรับผู้โดยสารรวม 1,100 ล้านคนครั้งนอกจากนี้ตั้งแต่เวลา 0.00 นาฬิกาของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารถไฟทั่วประเทศจะใช้แผงการเดินรถไฟใหม่โดยมีขบวนรถไฟโดยสารตามแผงทั้งหมด 12,174 ขบวนเพิ่มขึ้น106ขบวนจากก่อนการปรับแผนและมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้า 23,975 ขบวนเพิ่มขึ้น111ขบวนค่ะซึ่งก็แสดงว่าเราจะมีทางเลือกที่ไปเที่ยวต่างเมืองด้วยทางรถไฟมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็การปรับแผนครั้งนี้นะคะเป็นความต้องการที่จะทำให้เครือข่ายทางรถไฟได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้าผู้โดยสารซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดพลังใหม่รถไฟ EMU จากซีอานตะวันออกไปยังหนานหยางตะวันออกค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็สนับสนุนให้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในเส้นทางของไปยังเมืองซีอานนะคะซึ่งเห็นว่าทางซีอานเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยก็สนใจไปท่องเที่ยวกันเยอะเลยใช่ไหมคะคุณคิตตี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคิตตี้ก็อยากจะวางแผนมาพาลูกไปเที่ยวเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของจีนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนค่ะจริงๆก็ก่อนการปรับแผนนะคะก็จากปักกิ่งถึงซีอานประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆและจากเมืองอู่ฮั่นก็ไปถึงเมืองซีอานก็ประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะแต่หลังจากการปรับแผนใหม่นะก็จากซีอานตรงถึงอู่ฮั่นก็เร็วที่สุดคือ2ชั่วโมง41นาทีค่ะซึ่งรถจากซีอานเมื่อก่อนไปผ่านเมืองฉูหลานแล้วก็จิ้งกวางเก้าเทียถึงสถานีอู่ฮั่น1ชั่วโมง1นาทีค่ะ
0: ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟนะคะก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดเวลาการเดินทางก็เพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์กองทัพหุ่นทหารโบราณรวมไปถึง
1: ฮวาชิงฉือก็คือซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำของหยางกุ้ยเฟยซึ่งเป็นสนมเอกของกษัตริย์ถังเฉือนจงของราชวงศ์ถังค่ะ
0: โดยในเรื่องเล่านะคะเขาบอกว่านางสนมกุ้ยเฟยเนี่ยถือว่าเป็นสตรีที่มีร่างกายที่หอมมากเหมือนดั่งกับดอกไม้นะคะเพราะว่าเห็นว่าทุกวันเนี่ยกุ้ยเฟยนะคะเขาก็อาบน้ำนะคะด้วยน้ำที่แช่กับดอกไม้
1: ใช่ดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกบัวแล้วก็มีดอกมะลิและดอกหอมเหมือนลีค่ะซึ่งจะได้คือความหอมอยู่ในร่างกายเต็มทั้งวังค่ะ
0: อยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะได้กลิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่นี้นะคะคุณคิตตี้เมื่อกี้กระซิบมาบอกว่าราคาตั๋วที่เข้าชม
1: ประมาณ120หยวนค่ะแล้วก็เวลาเปิดก็คือตั้งแต่8โมงครึ่งถึง17โมงค่ะ
0: ซึ่งการเดินทางไปที่นั่นนะคะก็ค่อนข้างที่สะดวกสบายอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะก็คือสามารถที่จะเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงและก็ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะก็จะไปโผล่ที่หน้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะการปรับแผนเส้นทางการเดินรถไฟความเร็วสูงครั้งใหม่เนี่ยก็เพื่อที่จะบริหารจัดการความสามารถของเส้นทางและก็ทรัพยากรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้มีการปรับปรุงและก็ยกระดับผลิตภัณฑ์การขนส่งผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นเส้นทางสำคัญนะคะปักกิ่งกวางโจวรวมไปถึงเส้นทางรถไฟปักกิ่งถึงอุรุมชีค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการอัปเกรดขบวนรถไฟต่างๆนะคะในจำนวนนี้เป็นรถไฟจากเฉิงตูตะวันออกไปยังปักกิ่งตะวันตกและก็อุรุมชีไป

0: ฉงชิ่งตะวันตกต่างก็ลดเวลาลงอย่างเฉิงตูตะวันออกไปยังปักกิ่งตะวันตกใช้เวลา8ชั่วโมง9นาทีค่ะแล้วก็อูรุมชีไปฉงชิ่งตะวันตกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง26นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะก็สนใจมากเลยที่จะเดินทางไปมณฑลเสฉวนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวดูหมีแพนด้าที่เฉิงตูใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆก็ถ้าไปเมืองเฉิงตูต้องไปเที่ยวฐานทัพวิจัยการเพาะปลูกหมีแพนด้าเฉิงตูค่ะซึ่งก็นั่งรถไฟใต้ดินสาย3ก็จะถึงค่ะแล้วก็ตั๋วราคาแค่55หยวนแล้วก็เวลาเปิดคือ7โมงครึ่งถึง18โมงค่ะแต่ว่าเราเสนอเราไปเที่ยวตอน8โมงเช้าถึง11โมงค่ะซึ่งเป็นหมีแพนด้าที่ชอบเล่นมีกิจกรรมคึกคักที่สุดแล้วก็ชอบเล่นแล้วก็ชอบกินคือไม้ไผ่ค่ะเป็นช่วงเวลานี้ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะคะการปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถไฟความเร็วสูงนะคะก็จะทำให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและที่สำคัญจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันนะคะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบในการดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมาตรการที่สำคัญนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะลดระดับหรือยกเลิกการจัดระดับของสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ไม่ปฏิบัติตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือทางการจีนก็ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวก็คือความรู้สึกของนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งถือลูกค้าเป็นก๊อดนะคะเลยก็ปรับกฎเกณฑ์สำหรับการจัดการสวนสาธารณะต่างๆเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็ได้สะท้อนว่ามีปัญหาการจัดการแล้วก็การบริการในบางพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยนายหมาหงเว่ยอธิบดีสำนักงานพัฒนาทรัพยากรของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกล่าวว่าการเสริมสร้างการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นมาตรการหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราได้กำหนดปัญหาคุณภาพการบริการในแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเน้นของการรณรงค์แก้ไขปัญหาครั้งนี้โดยได้รวบรวมข้อมูลความเห็นในแง่ลบเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ในแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลความเห็นในแง่ลบที่เกิดขึ้นบ่อยและคำวิจัยในแง่ลบที่รวมตัวการไปแกงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหามากหลายแห่งและปัญหาเรื่องรบรับส่งนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเป็นพิเศษค่ะ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีเสียงสะท้อนค่ะจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการข้อพิพาทในเรื่องของราคาสถานที่ท่องเที่ยวนั้นรวมไปถึงความแออัดและก็ทัศนคติในการให้บริการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีระบุสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆนี่เขาก็มีการปรับปรุงระบบระเบียบเนาะรวมไปถึงพยายามยกระดับมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นที่ภูเขาเทียนเหมือนซานแล้วก็อู่หลินหยวนในจางเจี้ยเจี้ยมณฑลหูหนานเมืองโบราณลี่เจียงเมืองโบราณลี่เจียงและภูเขาหิมะหยูหลงในมณฑลยูนนานตลอดจนวัดเซ้าหลินบนภูเขาซงซานในมณฑลเหอหนานค่ะ
1: ซึ่งทางการจีนก็จะกำชับให้ท้องที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจารณ์อย่างเคร่งครัดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะคะน่าเสียดายมากเลยที่เวลาวันนี้ก็จะหมดลงสำหรับดิฉันนันทิดาพงทองและก็คุณคิตตี้จังนานค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยุ่งหนีเดมูยู学汉语每日汉语
3: 用你的母语学汉语，每日汉语。
4: เรียนภาษาจีนกับ CRI
5: ทุกท่านครับ你好คุณอินทนินทร
6: ์你好คุณโจต้าเจี๋ยหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
5: ท่านผู้ฟังคะเรามาทบทวนครั้งที่แล้วจากประโยคต่อไปนี้ค่ะ你们有什么特色菜แปลว่าอะไรคะคุณอินทนินทร์
6: แปลว่า ร้านคุณมีอาหารพิเศษอะไรบ้างคะ
5: ถูกต้องค่ะนี่มันก็คือคุณหยอก็คือมี什么อะไร特色พิเศษและใช่ก็คือกับข้าวหรืออาหารค่ะ你们有什么特色菜ร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้าง
6: นี่เหมือนอยู่เซิร์ฟเมอร์เธอเซอร์ชาย
5: แล้วนี่ชื่อเต้าช้ำอ่ะแปลว่าอะไรคะ
6: น่าจะแปลว่าคุณต้องการมีดและช้อนซ่อมไหมเพราะดิฉันจำได้ว่าเต้าแปลว่ามีดส่วนช้าหมายถึงซ่อม
5: ถูกต้องค่ะนี่ชื่อเต้าช้ำอ่ะ
6: นี่ชื่อเต้าช้ำอ่ะ
5: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
7: 你需要刀叉吗？
8: 不，我想试着用筷子。
6: จากบทสนทนาเดาว่าเขาไม่ต้องการมีดและซ่อมเพราะมีคำว่าปุซึ่งแปลว่าไม่และมีคำว่าค่อยสื่อซึ่งแปลว่าตะเกียบใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเขาไม่ต้องการมีดและซ่อมเขาจะลองใช้ตะเกียบค่ะ
6: เข้าทีดีทีเดียวดิฉันทราบว่าชาจีนเนี่ยมีชื่อเสียงมากถ้าหากดิฉันเชิญเพื่อนชาวจีนไปรับประทานอาหารจีนแล้วก็อยากจะถามเพื่อนว่าคุณดื่มชาแดงไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
5: ชิงเวิ้นนี่ย่าหงชามะ
6: ชิงเวิ้นนี่ย่าหงชามะ
5: ชิงเวิ้นเป็นคำสุภาพคือขอถามเวลาถามชาวจีนมักจะใช้คำว่าชิงเวิ้นไว้ต้นประโยคอย่างเช่น请问你叫什么名字เขาถามหน่อยว่าคุณชื่ออะไร请问你做什么工作เขาถามหน่อยว่าคุณทำงานอะไร
6: หงชาก็คือชาแดงซึ่งเราได้เรียนมาในครั้งที่แล้วนะคะ
5: มะเป็นคำวิเศษหมายถึงหมาย
6: มะต้องไว้ท้ายประโยคถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องค่ะ请问你要红茶吗
6: 请问你要红茶吗ก็คือขอถามหน่อยว่าคุณต้องการชาแดงไหม
5: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
8: 请问你要红茶吗
7: 我想尝尝中国绿茶
6: ตกลงว่าเธอต้องการชาเขียวใช่ไหมคะเห็นมีคำว่าลู่ฉา
5: ใช่ค่ะหงชาคือชาแดงส่วนลู่ชาก็คือชาเขียวค่ะ
6: คุณโจคะเวลาทานข้าวด้วยกันวัยรุ่นจีนมักใช้วิธีการต่างคนต่างจ่ายหรือว่าแชร์กันถ้าหากว่าเราอยากจะใช้วิธีการนี้ต่างคนต่างจ่ายเนี่ยควรพูดอย่างไรคะ
5: ให้พูดว่า我们 AA 制吧
6: 我们 AA 制吧
5: 我们คือเรา
6: 我们
5: AA 制ก็คือต่างคนต่างจ่าย
6: เอเอจู
5: ปะเป็นคำวิเศษหมายถึงว่าเธอ
6: ปะ
5: 我们 AA 制吧หมายความว่าเราต่างคนต่างจ่ายหรือแชร์กันค่ะ
6: 我们 AA 制吧ค่ะก่อนจบรายการในวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังนะคะคำว่าต่างคนต่างจ่ายหรือแชร์กันเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล taiscri.com.cn taiscri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนวันนี้หรือข้อมูลเพิ่มเติมของ CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn วันนี้ต้องลากันก่อนนะคะใจเจียน
5: ใจเจียนค่ะ
9: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เนื่องด้วยนะคะกระแสข่าวที่เป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปร้องเพลงเทียนมีมี่ของเติ้งลี่จินเป็นนักร้องหญิงแห่งตำนานเลยนะคะในระหว่างการเดินทางมาเยือนจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้นะคะก็เลยจะมีการมาพูดคุยกันเพราะว่าจะพาไปเที่ยวที่มิวเซียมนะคะของคุณเติ้งลี่จินนี่แหละเมื่อเราย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์นะคะของนักร้องท่านนี้แล้วก็เรียกว่าอยู่ในความทรงจำอ่ะของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยแหละแต่ว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
10: ค่ะดิฉันนะคะก็ขอโหนกระแสดราม่าพาไปเที่ยวศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเติ้งรี่จวินนะคะหรือเทเรซาเติ้งอาร์ตเซ็นเตอร์ในมณฑลเหอเป่ยซึ่งก็ตั้งอยู่บนชั้น6ของห้างสรรพสินค้า

0: ก็มีความสำคัญตรงที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์จัดแสดงดนตรีถาวรของเติ้งรี่จินนะคะถือว่าเป็นแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในโลกรวมทั้งยังเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านหนังสือที่มีชื่อว่าเทเลซาเติ้งให้ได้เช็คอินกันแบบชิคๆนะคะสิ่งสำคัญค่ะที่นี่นะคะได้มีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของนักร้องในตำนานแห่งท่านนี้นะคะซึ่งก็มีข้าวของมากกว่า70%ของทั้งหมดค่ะได้ขนย้ายมาจากทั้งฮ่องกงและก็ไต้หวันแล้วก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ผู้มาเยี่ยมชมมิวเซียมแห่งนี้เนี่ยก็จะได้สัมผัสเสน่ห์ของเพลงของนักร้องเสียงดังแก้วใสนะคะผ่านสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอนอกจากนี้ภายในงานจัดแสดงนะคะก็ได้มีการแสดงฉากจำลองบ้านพักในเมืองต่างๆทั้งที่ไทเปโตเกียวปารีสรวมถึงการจัดแสดงเสื้อผ้าที่เธอเคยสวมใส่แล้วก็การฉายภาพแบบโฮโลแกรมอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการสร้างมิวเซียมเติ้งรี่จินขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะรำลึกถึงนักร้องระดับตำนานเนื่องจากเมืองหานตันถือเป็นบ้านเกิดของบิดาของเธอนะคะและก็ยังถือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจที่ให้เธอได้กลับคืนสู่บ้านเกิดที่ประเทศจีนค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยฝากเอาไว้แล้วกันเผื่อว่าหลายท่านนะคะอาจจะอยากไปดูนะคะที่มิวเซียมเพราะว่ามิวเซียมที่จีนเนี่ยเขาก็ทําน่าสนใจหลายที่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่หลายคนไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวมิวเซียมนี่แหละเพราะมันมีอะไรหลายอย่างนะคะให้ได้ติดตามเยอะมากๆวันนี้ก็หัวกระแสกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมโกมุตคงเทศครับดูแลรายการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับที่เราจะพบกันเวลา 16:30 นทางสถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการของเราก็พยายามที่จะทำให้เรื่องงานวิจัยต่างๆที่หลายท่านทีเดียวรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวบ้างเป็นเรื่องยากเกินบ้างหรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าเป็นเรื่องไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตท่านแต่จริงๆแล้วทุกๆงานวิจัยนะครับความตั้งใจมุ่งหวังเลยของผู้ทำงานวิจัยเองเนี่ยต้องการที่จะดึงเอาไม่ว่าจะเป็นภูมิรู้องค์ความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เนี่ยเข้ามาให้ใกล้ตัวผู้คนให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าฟังจากหัวชื่อเรื่องแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไกลตัวมากโดยเฉพาะจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในภูมิภาคของตัวเองแล้วจะรู้สึกไกลๆแต่เดี๋ยวฟังเรื่องของเรารายละเอียดแล้วครับจะเห็นว่ามันใกล้มากๆนะครับแล้วก็เป็นความใกล้ที่เชื่อมโยงได้ในทุกๆพื้นที่ด้วยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกันสวัสดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ได้เจอกันหลายปี
2: เลย
3: คร
2: ับ สักระยะหนึ่งแล้ว
3: อาจารย์ยังสดใสเหมือนเดิม
2: ขอบคุณมากครับแล้วอาจารย์เองนี่วันนี้มาเข้มทีเดียวว
3: ันนี้อาจจะลงภาคสนามเยอะไปหน่อย
2: ครับแต่ว่าเป็นความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการด้วยเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอในงานวิจัยนะครับจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุม

0: ังหวัดทุกภูมิภาคแล้วกันแบบนี้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าพอบอกว่าเป็นเรื่องของภูมิภาคแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะมีความสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคพื้นที่ตัวเองอาศัยอยู
1: ่
0: แต่จริงๆมันเชื่อมถึงกันหมด
1: มันเชื่อมถึงกันหมดแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน
0: อา
1: จจะเป็นเพราะอิทธิพลของสื่อสมัยใหม
0: ่ด้วย
1: แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภูมิภาคซึ่งเขาต้องการจะแสดงตัวตนของเขาด้วย
0: อาจารย์พูดคำสำคัญมาหนึ่งคำแล้วนั่นคือคำว่าอัตลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ครับสิ่งที่จะพูดคุยกันก็คือพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดโอ้ฟังชื่อยากจริงๆอาจารย์
1: ค
0: ือถ้าผมแยกนะครับแยกแต่ละคำออกมาเนี่ยจะมีคำสำคัญที่เราน่าจะพูดถึงกันอยู่พอสมควรเช่นคำว่าพิธีบูชาพิธีแน่นอนพิธีเรื่องราวของพิธีกรรมอะไรต่างๆนานามีระเบียบมีแบบแผนที่แปลกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่แน่ๆบูชามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แสดงการยึดเหนี่ยวแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่โน้มนำให้คนรู้สึกอยากที่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วยังไปทำสิ่งนี้กับวีรบุรุษเจ้าเมืองวีรบุรุษเจ้าเมืองนี่มันยังไงก็ไม่รู้ผมต้องรบกวนอาจารย์หน่อยละปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงเจ้าเมือง
1: ก็เจ้าเมือง
0: ก็เจ้าเมืองใช่ครับ
1: วีรบุรุษก็วีรบุรุษ
0: ใช่วีรบุรุษเจ้าเมืองเอาจังหวัดต่างๆก่อนถ้าพูดถึงเจ้าเมืองนี่มันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย
1: คือแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าระบบการปกครองเราก็แตกต่างกันกว่าเราจะรวมเป็นรัฐชาติไทยได้หรือสยามได้เนี่ยเรามีการปกครองที่แตกต่างกันอย่างเช่นแถวภาคอีสานของเราหรือเราจะใช้การปกครองคล้ายๆระบบของราชช้
0: าง
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีเจ้าเมืองนะครับที่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าอัจฉริยะหรืออาญ
0: า
1: แล้วก็มีอุปหาตห
0: รื
1: ออุปราช
0: ครับ
1: ราชวงศ์แล้วก็ราชบุตร
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นระบบการปกครองแบบท้องถิ่น
0: ครับ
1: สมัยก่อนที่จะมี
0: ดูเหนือขึ้นไปหน่อยนึงเหนืออีสานแบบนี้ประมาณนี้ใกล้เคียงกัน
1: แต่ว่าในอย่างกับทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีระบบการปกครองของเขาที่เป็นรัฐเจ้าเมืองอิสระ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเขาเป็นกษัตริย์เลยก็มี
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือมีส่วนที่มีความแตกต่างกันและอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมซึ่งแต่ละส่วนจึงยกเจ้าเมืองหรือวีรบุรุษมาไม่เหมือนกัน
0: คือเจ้าเมืองที่อาจารย์บอกอะไรก็คือเจ้าเมืองก็เจ้าเมืองไม่ว่าจะสืบสายกันโดยสายเลือดหรือว่าโดยการปราบดาพิเศษหรืออะไรก็ตามทีเดียวก็คือผู้ปกครองพื้นที่ชุมชน
1: ครับ
0: ตรงนั้น
1: อันนั้นเป็นนิยามหนึ่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอนิยามให้เข้าใจในงานวิจัยของผมก่อน
0: ครับ
1: คือประเด็นแรกเนี่ยคือเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเลย
0: ครับ
1: เช่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มีท้าวโสภมิตร
0: ครับ
1: หรือพญาชัยสุนทรเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพเลยก็เป็นเจ้าเมืองอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเจ้าเมืองได้จากการแต่งตั้ง
0: เป็นบรรดาศักดิ์ไป
1: เป็นบรรดาศักดิ
0: ์
1: ก็มีหลายที่ที่หลายจังหวัดที่บูชาเจ้าเมืองประเภทนี
0: ้ครับ
1: ประเภทที่สองเนี่ยคือเจ้าเมืองที่เป็นเทพเจ้าของเมืองความหมายแตกต่างกันบางจังหวัดเขาไม่ได้บูชาเจ้าเมือง
0: ไม่ใช่ตัวบุคคล
1: ไม่ใช่ตัวเป็นตัวบุคคลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: เช่นโคราชเนี่ยยะโมถ้าไม่ได้เป็นเจ้าเมือง
0: อ๋อครับ
1: ภูเก็ต
0: ถ้า
1: ย่าจันยะมุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าเมือง
0: ครับ
1: แต่ท่านได้รับการเคารพ บูชาประดุจเทพเจ้าแห่ง
0: ประจำท้องถิ่น
1: ผมก็เลยเรียกว่าก็เป็นเจ้าเมืองเหมือนกันเพราะว่าเวลาบูชาท่านหรือพิธีเนี่ยก็สักการะบูชาท่าน
0: ครับ
1: กับประเภทที่3บางจังหวัดเนี่ยก็จะเอาเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรยกเป็นเจ้าเมืองของตัวเองด้วยแล้วทำพิธีบูชาด้วยเช่นจังหวัดระยอง
0: ครับ
1: จังหวัดจันทบุรี
0: ครับ
1: บูชาพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านไม่ได้ไปปกครองจันทบุรีตาดในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: แต่ท่านมีประวัติศาสตร์ที่สามารถปกครองรัฐชาติไทยได้หรือจังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พระนารายณ์มหาราช
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยท่านเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแล้วก็เป็นวีรบุรุษของจังหวัดของเขา
0: ครับ
1: คนในจังหวัดนั้นก็จะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษประจำจังหวัดฉะนั้นในงานวิจัยผมจึงต้องใช้คำนี้
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่ใช้คำนี้มันไม่ได้ครอบคลุมเพราะบางจังหวัดเขาไม่ได้บูชาเจ้าเมืองที่รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองเนี่ยก็คือโดยชื่อโดยบรรดาศักดิ์หรือว่าโดยสืบอะไรก็ตามทีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแล้วแต่ว่ายังมีคุณูปการของที่นั่นด้วยอีก

0: ับพื้นที่ครับ
1: ครับ
0: ทำกับพื้นที่ด้วย
1: อย่างนี้จริงๆแล้วคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองเนี่ยมีทั่วไปเลยหรือเปล่า
0: โดยส่วนใหญ่ก็มีทั่วไป
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะจังหวัดพอจังหวัดเพิ่งแยกมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มมีก็ในช่วงระยะหลังๆก็จะมีการสถาปนาขึ้นสิ่งที่ตามมาด้วยกันนะครับก็จะมี3ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนแรกเนี่ยผมเรียกว่าต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับประวัติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นจากหนังสือสารานุกรมประจำจังหวัด
1: เขาบันทึกของเขาแยกกันไปแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
0: ก็มีการแต่งเรื่องราว
1: ครับ
0: ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ในจังหวัด
1: ครับ
0: นะครับมีการบอกถึงลักษณะของการเป็นวีรบุรุษของท่านว่าเป็นได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ขออภัยอาจารย์ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมีทั้งที่เป็นข้อมูลแท้จริงไปหมดเลยกับมีทั้งที่แอบแต่งเติมเสริมเข้าไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับเช่นอย่างโคราชก็มีการแต่งเติมเพิ่มไปแล้วก็มีการบันทึกต่อไป
1: ครับ
0: ย่าโมอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ถัดมาเนี่ยกลางน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนกลางน้ำเนี่ยก็เป็นการประกอบซากเพื่อเน้นย้ำเมื่อมีการตั้งจังหวัดเนี่ยก็มักจะมีการสร้างอนุสาวรีย
1: ์ครับครับ
0: ก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ประจำที่เป็นวีรบุรุษประจำจังหวัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะสร้างอนุสาวรีย์ถือไว้เป็นส่วนที่เป็นกลางน้ำเพื่อจะทำให้คนในจังหวัดรู้ว่าใครที่มีคุณูปการต่อพื้นที่ท้องถิ่นของเรา
1: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนในตัวสิ่งปลูกสร้างนี้ยังคงอยู
0: ่ยังคงอยู
1: ่ครับ
0: การสร้างอนุสาวรีย์นี่ก็จะมีสัมพันธ์อยู่กับสักสองสามประเด็นใหญ
1: ่ครับ
0: ประเด็นแรกก็สัมพันธ์กับพื้นที่ส่วนกลาง
1: ครับ
0: นะครับพื้นที่ส่วนกลางราชการนะครับก็คือเช่นใกล้ตั้งใกล้ศาลาว่าการจังหวัดอยู่ใกล้พื้นที่อำนาจของรัฐ
1: ครับ
0: กับสองคือสร้างในพื้นที่ที่วีรบุรุษหรือเจ้าเมืองทั้งนั้นประกอบวีรกรรม
1: ครับ
0: ก็จะมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: กับประเภทที่3คือสร้างในพื้นที่ส่วนที่เป็นสาธารณะหรือสัมพันธ์กับชุมชนที่ท่านเคยอยู
1: ่ครับ
0: อันเนี้ยก็จะมีอนุสาวรีย์ให้คนรับรู้ว่าฉันอยู่จังหวัดนี้นะ
1: ครับ
0: ฉันมีวีรบุรุษของฉันเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็คือเป็นการส่วนที่เป็นกลางน้ำ
1: ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเนี่ยเอาเฉพาะแค่การรับรู้ของคนโดยทั่วไปณปัจจุบันนี้นะคือเราผ่านช่วงเวลาที่ท่านได้เคยประกอบสร้างวีรกรรมใดๆก็ตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยความเคยชินแต่ไม่เคยนึกไปถึงจุดวัตถุประสงค์แบบนี้เลยคือพออยู่ๆเราเห็นอันนี้ขึ้นปุ๊บที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่ามากระทำยุทธาถีที่นี่ไงหรืออ๋อเกิดที่นี่ไงหรือว่าอ๋อเป็นคนจังหวัดนี้ไงแต่เราไม่ได้นึกถึงแยกออกมาให้ชัดเจนแบบนี้เลยแล้วพอแยกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจึงได้เห็นว่ามันมีเป็นระบบระเบียบแบบแผนจริงๆเลย
0: ใช่ครับมีเขามีชุดความคิดมีวิธีคิดที่จะประกอบสร้าง
1: ครับ
0: อนุสาวรีย์ตรงไหน
1: ครับ
0: เขามีวิธีการมองว่าทำยังไงจะสัมพันธ์กับพื้นที่ได้ด้วย
1: ครับ
0: มันมีองค์ประกอบหลายอย่าง
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงกลางน้ำที่อาจารย์ว่าเนี่ยมักจะเกิดหลังจากที่เหตุการณ์หรือว่าตัวบุคคลมีสร้างวีรกรรมอะไรมายาวนานแล้วนี่เป็นเรื่องทำไม
0: มันเป็นเรื่องทำไมฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการประกอบสร้างเหมือนกันว่าการที่จะยกเจ้าเมืองหรือเทพหรือใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นเทพเจ้าที่เป็นวีรบุรุษของเมืองนั้นผ
1: ่
0: านกระบวนการคิดมาแล้ว
1: ใช่
0: ของคนในจังหวัดนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ทีนี้เรามีต้นน้ำและมีกลางน้ำแล้ว
0: ก็มีส่วนปลายน้ำ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนปลายน้ำเนี่ยก็คือตัวพิธีกรรมเพื่อตอบย้ำความศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: ส่วนใหญ่พิธีกรรมที่ผมเก็บเนี่ยพิธีกรรมบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยมักจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการสร้างอนุสาวรีย์เสร็จ
1: ครับ
0: คล้ายๆเป็นเทวาคล้ายๆเป็นฉลองหรือเทวาพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับพอจัด1ครั้งแล้วก็จะมีการจัดซ้ำจนกลายเป็น
1: ประจำปี
0: ประจำทุกปี
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็ผมเลยมองคร่าวๆว่าอ๋อในงานอย่างนี้มันมีความสำคัญ
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราผ่านไปเราไปท่องเที่ยวเราก็แค่ไหว้กราบไหว้แต่จริงๆในรายละเอียดของงานในส่วนนั้นเนี่ยเขามีชุดความคิดอะไรที
1: ่
0: จะนำเสนอวีรบุรุษให้คนรู้จักตัวตนหรือจังหวัดของเขา
1: ครับซึ่งพออาจารย์ใช้อีกหนึ่งคำเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าชัดเจนมาอาจารย์บอกว่าพอเราไปเที่ยวเหมือนกับว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างใดๆหรือว่าเป็นแนวคิดวิธีอะไรก็ตามเนี่ย

0: ณปัจจุบันนี้จะต้องไปพยายามตอบสนองการตลาดไปทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน
1: อาจารย์สอบถามดีแล้วให้เสนอเนี่ยความคิดที่ดีคือประเด็นแบบเนี้ยในฐานะนักวิจัยเนี่ยก็มองด้วย
0: ครับ
1: นะครับคือพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำว่าพิธีกรรมมันเป็นเรื่องของส่วนความศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: สำคัญมาก
0: ครับ
1: ซึ่งมันอาจจะมีความทับซ้อนกับคนทั่วไปว่ามันคาบเกี่ยวกับประเพณีแล้วก็เทศกาลหรือเปล่า
0: ครับ
1: คือถ้าจะพูดง่ายๆระดับความเข้มข้นความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัววัดพิธีกรรมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ครับ
1: ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมาก
0: ครับ
1: ส่วนประเพณีเนี่ยอาจจะลดย่อนความศักดิ์สิทธิ์ลงเปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนเทศกาลเนี่ยมันเหมือนเฟสติวัล
0: มันแทบจะไม่เหลือเรื่องความศักด
1: ิ์
0: ส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ์อันนี้แหละ
0: เรื่องความนิยม
1: ความนิยมแล้วก็มักจะเน้นการตลาดเข้าไปเน้นการท่องเที่ยวเข้าไปเน้นสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเข้าไปฉะนั้น3ส่วนเนี่ยมันเกี่ยวสัมพันธ์กันมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปสนใจหรือให้เหตุผลเฉพาะตรงไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่หัวใจสำคัญของพิธีกรรมคือต้องมีความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ถ้าหมดความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีกรรมจะกลายเป็นเหลือแค่การละเล่นหรือกลายจะลดทอนความน่าเชื่อถือลง
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังได้ไปร่วมในกิจกรรมอันนี้ขอใช้คำว่ากิจกรรมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือกิจกรรมทั้งนั้นนะครับไปร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วเนี่ยต้องพยายามแยกแล้วก็ดูเรื่องวัตถุประสงค์หลักของเขาให้ชัดเจนถ้ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมอันเนี้ยจะต้องเจอเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์จะต้องเจอเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นของดั้งเดิมหรือเป็นความเชื่อต่างๆที่จะน้อมนำให้เราเนี่ยได้รำลึกถึงคุณงามความดีหรือว่ารำลึกถึงพร้อมที่จะนำมาปฏิบัติตามอะไรต่างๆแบบนี้
1: ถ้าจะเรียกง่ายๆคือสามารถผูกโยงคนในกลุ่มเดียวกันให้เข้าเป็นพวกพ้องแล้วรู้สึกถึงความเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งเดียวกันได
0: ้อันนั้น
1: จะเป็นพิธีกรรม
0: ใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเลยจากนั้นมาแล้วนะครับมีกินมีเที่ยวแล้วเขาก็พยายามจะ
1: โปรโมท
0: ให้รู้สึกว่าต้องไปนะถ
1: ้
0: าไม่ไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันผู้คนเนี่ยอันนั้นอย่าคิดว่าไม่มีความสำคัญแล้วก็อย่าไปโยงว่าโอ้โหพิธีกรรมนี้เลยหมดความศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็ลดทอนลงแต่ว่าเพื่อจะเสริมอย่างอื่นเข้าไปเพราะว่าในตัวพิธีกรรมเนี่ยสิ่งที่มันแห้งแล้งก็คือการเฉลิมฉลองหรือการที่จะแสดงบทบาทอะไรได้เต็มที่เพราะว่ามันต้องอาศัยความศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: มันมีข้อห้ามมันม
0: ี
1: ข้ออนุญาตแต่ในเทศกาลเนี่ยมันหลวมขึ้นไง
0: ครับ
1: คนส่วนข้างนอกก็อาจจะเข้าไปด้วยได้เอาไปเล่นไปเฉลิมฉลองหรือเข้าไปในพื้นที่สำคัญเพื่อถ่ายรูปก็ได
0: ้ครับ
1: อย่างเนี้ยก็คือพิธีกรรมโทษทีเทศกาลมันก็จะลดลงมานิดนึงเพื่อให้คนกลุ่มอื่นได้เข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมได้เข้าไปเห็นได้
0: ผมว่านี่น่าจะเป็นตัวประโยชน์ของตัวกิจกรรมที่ว่านี้เพราะว่ามันจะขยายฐานมันจะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่อยู่ในชุมชนนั้นหรือว่าคนที่สืบทอดความเชื่อมั่นความเชื่อตรงนั้นณเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มแต่ว่ามันจะขยายฐานไปสู่คนอื่นๆโดยทั่วไปดึงเขาเข้ามาด้วยกิจกรรมอื่นๆที่เขาสนใจแล้วนำมาแตะต้องกับความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: เหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นที่รู้ไอ้คำว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็หมายถึงตัวคุณงามความดีต่างๆของตัววีรบุรุษเจ้าเมืองนี้เองนะครับ
1: จริงๆพูดง่ายๆนะความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมีคนชอบถาม
0: ครับ
1: จริงๆต้องตอบว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอธิบายไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าอธิบายได้แล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์ต้องปล่อยให้เป็นนามธรรม
1: ใช่
0: อย่าให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา
1: พิธีกรรมอะไรเนี่ยถ้าเราพยายามอธิบายว่ามันดีทางใจมันช่วยเสริมอันนี
0: ้ความรู้สึกมันจะแย่ลงทันท
1: ีมันจะแย่ลงเลยฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะมีเฉพาะตนและเฉพาะกลุ่ม
0: ครับ
1: เราอาจจะถือก้อนหินก้อนนึงเราเชื่อใครจะอธิบายว่าอาจารย์ถือก้อนหินเพราะว่าอาจารย์แบบสบายใจไม่ใช
0: ่
1: ฉันเคยประสบกับตัวเอง
0: ใช
1: ่ใช่ไหมฉันก้อนหินอันนี้มันทำให้ฉันรอดตายจากตรงนั้นม
0: ัน
1: ทำให้ฉันหายเจ็บไข้ได้ป่วยอ
0: ่
1: ะเราจริงๆเขาอธิบายว่าเป็นทำให้เราสบายใจไม่ใช
0: ่ครับ
1: คนที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นส่วนสำคัญของเร
0: าม
1: ันโดนบันดาลอะไรบางอย่างให้เราที่หรือเป็นประสบการณ์ภายในที่คนอื่นๆไม่สามารถสัมผัสได
0: ้แล้วก็
1: ฉะนั้นผมจึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ
0: ์อย่าไปอธิบาย
1: อย่าอธิบาย
0: อธิบายยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่รู้มักจะบอกว่าต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู
1: ้หรือบางคนก็พูดแบบคำสมัยนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

0: ูกเพราะเขาเชื่อแบบนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกที่ไม่เชื่อเนี่ยก็มักจะไม่เคยมาประสบอะไรกับแบบนี้เพราะเขาก็จะบอกว่าก็เพราะว่าคุณไม่ศรัทธาเพราะว่าคุณไม่มีความเลื่อมใสไงคุณก็เลยไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้แต่ใครที่สัมผัสประสบการณ์แบบนี้หรือว่าคนที่มีความเชื่อใกล้เคียงกันเนี่ยมักจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆมันก็เป็นเรื่องสองอย่างนะอาจารย์ครับก็คือเป็นเรื่องของศรัทธากับปัญญา
1: ครับ
0: ในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็แยกจากกันไม่ได้
1: ค
0: ือศ
1: รั
0: ทธาศรัทธาคือเขาเชื่อในเรื่องแบบนี
1: ้
0: แล้วแต่ศาสนาแล้วแต่ลัทธิแล้วแต่ท้องถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็ปัญญาคือการพิจารณาคราวนี้การพิจารณาแต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: บางคนก็ฝากความหวังไว้ที่ความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวบางคนเขาคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกของใคร
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเป็นเรื่องของกลุ่มของเขาตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียมันเหมือนกับว่ามันออกปากอนุญาตโดยที่ไม่มีใครไปลงรายละเอียดอักษรว่ามันอนุญาตนะแต่มันอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถที่จะระบายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นโดยค่อนข้างจะละหลวมกับความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนึกอะไรปุ๊บก็พร้อมที่จะเผยแพร่ทันทีก็เลยฝากเอาไว้กับของเราที่เราพูดถึงตรงนี้ตอนนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนามธรรมแต่ว่ามันยึดโยงให้ตัวบุคคลให้ตัวชุมชนหรือแม้กระทั่งขยายกว้างไปสู่เศรษฐกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยมันสามารถที่จะเกาะกลุ่มแล้วก็มีโซ่ที่มองไม่เห็นเนี่ยทำให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์นี้หรือว่าตัวพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มันยังอยู่ยาวนานต่อไปเพื่อดึงไปสู่เศรษฐกิจดึงไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีดึงไปสู่อะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นนามธรรมทั้งสิ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าไปพบไปเจออันดับแรกถ้าคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณลองเก็บมาคิดใคร่ครวญดูก่อนว่าทำไมเขาต้องทำแล้วเขาทำด้วยวิธีการอะไรถ้ามันแย่จริงๆมันไม่น่าเลยนะค่อยระบายความรู้สึก
0: ใช่
1: แต่ถ้าหากว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเนี่ย คุณก็จะได้เออดีนะที่ไม่เผลอพิมพ์ไปกันซะก่อนอะไร
0: เพราะว่าจริงๆเรามีเสรีภาพทางความคิด
1: ครับ
0: แต่เราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม
1: ใช่แล้วเสรีภาพในความคิดมีแต่ไม่มีเสรีภาพในการแพร่กระจายดังนั้นถ้าเกิดเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยก็โหต้องมายกกระเช้าดอกไม้กันนี่
0: ใช่ละครับอ
1: าจารย์ครับพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเพียงแค่เราหยิบเฉพาะแค่หัวเรื่องแค่ตัวนี้มาเนี่ยอาจารย์อธิบายต่างๆนานาให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองใครเป็นคนตัดสินว่าเจ้าเมืองไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นบรรดาศักดิ์เมืองนะคนนี้เป็นวีรบุรุษ
0: อันนี้จากการเก็บรายงานข้อมูลใจของผมนะคร
1: ับ
0: ก็อาจจะแบ่งเป็น2 ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนแรกเนี่ยก็คือท็อปอัพลงมาจากข้างบนหมายความว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดสร้างอย่างนี้ก็คือกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ซึ่งคล้ายๆกับการสร้างหลักเมืองประจำจังหวัด
1: มี
0: ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
1: ครับ
0: หยิบฉวยยกท่านนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะว่าในจังหวัดอาจจะมีหลายท่าน
1: ครับ
0: ที่เป็นวีรบุรุษที่ก่อความดีความงามให้กับพื้นที่ตรงนั้น
1: ครับ
0: แต่จังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหยิบฉวยหรือหยิบยกเฉพาะองค์นี
1: ้
0: หรือท่านนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นั่นเป็นประเด็นแรกแปลว่าก็คือถ้าภาพสะท้อนก็คือแปลว่าหน่วยงานภาครัฐมีอำนาจอยู่ตรงนั้นสูง
1: ครับ
0: กับอีกประเภทนึงก็คือชุมชนหรือท้องถิ่นมีอำนาจมาก
1: เ
0: ช่นสายตระกูลของเจ้าทางเหนือ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นสายตระกูลที่เขายังสืบอยู่อย่างแถวภาคอีสานเช่นท้าวคำผงของจังหวัดอุบล
1: ครับ
0: เขายังมีสายตระกูลเขายังไหว้กราบไหว้กันในตระกูลภาครัฐก็สนับสนุนกลุ่มพวกนี้เข้าไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ยกขึ้นมาฉะนั้นการที่จะยกใครเป็นวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยขึ้นอยู่กับ1ก็คืออำนาจรัฐกับ2คืออำนาจชุมชน
1: ชุมชนครับ
0: ทั้ง2 อย่างเนี่ยจะบาลานซ์กันสนับสนุนกันแล้วก็เลือกสรรขึ้นมา
1: ครับครับนั้นก็จะชัดเจนว่าไม่ว่าจะหยิบยกใครเชิดชูขึ้นมาก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นที่รู้จักและยอมรับกันแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าผมเคยได้ยินจะมีอยู่หลายครั้งมากนะครับที่สมมติ ไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขอไม่พูดถึงว่าเป็นชื่อจังหวัดอะไรก็ตามนะครับ

0: แล้วเขาเชิดชูใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้ยินอยู่เสมอๆว่าโอ้ที่จริงที่เนี่ยก็มีคนนั้นมีคนนี้แล้วก็จริงๆในกลุ่มนี้ก็มีตั้งหลายคนแต่ว่าคนนี้ได้รับการเชิดชูเพียงคนเดียวอันนี้เป็นคำตอบเพราะว่าถ้าเราลุกขึ้นมาเชิดชูแบบประมาณ18คนใน1จังหวัดเนี่ยมันจะทำให้
1: ม
0: ัน
1: ก็จำไม่ได้ไง
0: ทั้งจำไม่ได้ด้วยแล้วก็มันไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนนะมันจะกลายเป็นกระจัดกระจายกันไปหมดเลยแล้วเวลาที่จะทำพิธีบูชาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นพิเศษเพราะว่าทำบ่อยเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็คนนั้นคนนี
1: ้แล้วมีแปลกด้วยนะ บางจังหวัดหรือบางพื้นที่ก็อาจจะไม่เอ่ยถึงก็ได้นะเคยเปลี่ยนวีรบุรุษก็ได้
0: อ๋อเหรอครับ
1: ปี 2-3 ปีก่อนโน้นเคยบูชาท่านนี
0: ้ครับ
1: ปีถัดมาเปลี่ยนมาอีกท่านหนึ่งก็มี
0: แล้วแต่ต้องมีจุดร่วม
1: จะมีจุดร่วมในงานวันเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเปลี่ยนวีรบุรุษก็มีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยจากอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคืออาจจะเป็นปัจจัยจากเมื่อมวลชนมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็สามารถบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาองค์นี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคุณูปการต่อจังหวัดมากนะ
0: ครับ
1: หรือว่าทำความดีความชอบหรือแม้แต่สามารถอิงกับประวัติศาสตร์รัฐชาติไทยได
0: ้แต่ผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเน
1: ี่
0: ยเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ย ก็พยายามสรรหาคนที่เราคิดว่าดีแล้วก็จะไปรู้อยู่ๆลุกขึ้นมาพูดชื่อเฉยๆเลยว่าอ๋อนี่ไงอาจารย์ประเสริฐนี่แหละดีมากแล้วอย่างเดียวใครจะไปรู้
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องหาคุณงามความดีที่เคยทำต้องไปสอบไปสืบไปค้นแล้วก็เอาหลักฐานมาอ้างอิงซึ่งมันก็เลยจะยิ่งทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์ของท่านเหล่านั้นเนี่ยยิ่งกระจายมากขึ้นยิ่งมีคนขุดค้นมากขึ้นโอ้โหมันยิ่งดี มากๆหลายๆคนมาช่วยกันส่งขึ้นมานะฮะจันครับพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดของเราเนี่ยเขาเนื่องจากว่าใช้คำว่าประจำจังหวัดและประเทศไทยเรามีทั่วทุกภูมิภาคมีจังหวัดหมดเลยแปลว่าพิธีบูชาเนี่ยก็จะต้องมีทั่วไปทั้งหมดเยอะแยะมากมายหลากหลายเลย
1: บางจังหวัดก็อาจจะยังไม่มี
0: อ๋อเหรอครับ
1: บางจังหวัดก็ยังไม่ทำหรือประวัติของบางจังหวัดเนี่ยตอนที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยก็ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากสารานุกรมประจำจังหวัด
0: ครับ
1: ที่เขียนแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากหนังสือชุดหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็มีการตั้งจังหวัดใหม่ๆก็มี
0: ครับ
1: หรือบางจังหวัดก็ยังไม่ได้ประกอบพิธีติดต่อกันหรือยังไม่มีช่วงเวลาอย่างนี้ก็มีเหมือนก
0: ัน ก็คือจนยังไม่เป็นเทศกาล
1: ยังไม่ได้เป็นเทศกาลทำจนแบบเป็นงานยิ่งใหญ่ฉะนั้นเวลาผมเลือกเก็บเนี่ยก็จะเลือกเก็บพิธีกรรมที่มีความโดดเด่น
0: ครับ
1: แล้วก็ทำติดต่อกันมาเป็นอย่างเวลาอย่างน้อย3ปี
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเลือกข้อมูลนะครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามันมีการตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาเมื่อประชากรมากมายซะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้โดยการดูบริหารจัดการของหน่วยงานเดียวเงี้ยก็ต้องแยกขึ้นมาเป็นอีกจังหวัดนึงแล้วถึงตอนนั้นขึ้นมาจะมีวีรบุรุษเจ้าเมืองกันขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็คงต้องให้เวลา
1: ต้องให้เวลา
0: ดำเนินกันต่อไปนะครับแต่ว่าเวลาของเราให้ต่อไปได้อีกสักนาที2นาทีหมดเวลาแล้วอาจารย
1: ์เวลาสนุกนะ
0: คุยกันสนุกทีเดียวอาจารย์ครับอาจารย์จะกรุณาช่วยบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าไอ้คำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ทั้งเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็ทำงานวิจัยเฉพาะด้านนี้เลยเนี่ยถ้าโดยทั่วไปถ้าเราไม่เน้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆตอนผมเก็บข้อมูลเนี่ยวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยผมใช้แนวคิดของคริสโตเฟอร์วอลเ
0: ลอร์
1: ในการมองผ่านขั้นตอนว่าเวลาเขาเล่าเรื่องวีรบุรุษคนหนึ่งที่จะขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: ผมก็เลยใช้แนวคิดนี้ซึ่งคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เนี่ยได้พัฒนาแนวคิดมาจากโจเซฟแคมเบล
0: ครับ
1: ซึ่งเคยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวีรบุรุษที่เกี่ยวกับศาสนา
0: ครับ
1: แต่ว่าวอลเลอร์เนี่ยได้นำแนวคิดนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อเป็นโครงร่างของนวนิยายหรือโครงร่างที่จะสร้างภาพยนตร
0: ์ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่ปรากฏว่าพอผมเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะข้อมูลที่เรียบเรียงเกี่ยวกับประวัติวีรบุรุษประจำแต่ละจังหวัดเนี่ยมีโครงเรื่องเป็นดรามาติกถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะได้เกิดการกระตุ้นเตือนจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: ส่วนที่มันหายไปที่ไม่ค่อยมีในวีรบุรุษในจังหวัดที่ผมเก็บในแต่ละภูมิภาคคือการปฏิเสธเสียงเรียกที่จะออกไปทำภาร

0: สำคัญซึ่งอันนี้ผมตั้งข้อวินิจฉัยว่าหรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยเราต้องการคนที่มั่นคงเนาะ
1: ครับ
0: คนเป็นวีรบุรุษจะมากล้ากลัวเนี่ย
1: ไม่ได้
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่เกตอิเล็กเซียคือการได้รางวัลกลับมาของเขาเนี่ยก็คือ1ก็สามารถกู้ชาติได้2ก็สามารถตั้งจังหวัดได
1: ้อะไรแบบนี
0: ้3ก็อาจจะแบบสามารถแนบแน่นกับความเป็นรัฐชาติไทยโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานเนี่ยสำคัญมากก็คือเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีกับทั้งนั้นเลย
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นวีรบุรุษที่เกี่ยวกับช่วยเศรษฐกิจของพื้นที่ตรงนั้นฉะนั้นก็การเป็นวีรบุรุษของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีความแตกต่างกัน
1: แตกต่างกันและคุณอุปการมากมายทีเดียวซึ่งเราจะมาแยกย่อยแล้วจะมีรายละเอียดต่างๆให้ฟังกันในตอนหน้านะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆเลยขอพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านี้นะครับกลับมาพบกับไทยศึกษาได้ใหม่วันพระศุกร์หน้าวันนี้ขอพระคุณมากสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมหลายด้านหลายคนเคยเห็นตามสื่อต่างๆมามากแล้วแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่างานด้านปักผ้านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานด้านนี้มาอย่างยาวนานเมื่อย้อนไปในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบภาพปักโบราณในมหาราชวังซึ่งเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งภาพปักนั้นสวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากแม้จะผ่านการเวลามาแล้วเนิ่นนานเมื่อยังมีข้าราชบริพารฝ่ายในที่ปักผ้าแบบโบราณคือปักซอยแบบไทยได้อยู่จึงมีพระราชสวนีให้กันเลือกคุณค่าหลวงบางรายไปเรียนวิชาปักผ้าจากข้าราชบริพารฝ่ายในเพื่อสืบทอดวิชาฝีมือชั้นเยี่ยมนี้ไว้และเมื่อปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสไปเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคใต้เมื่อทรงทราบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราและหลังจากกรีดยางแล้วยังมีเวลาว่างอีกมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้ราษฎรฝึกหัดหัตถกรรมหลายประเภทเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้วรวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่นั่นก็คืองานปักผ้าพระองค์ทรงสังเกตเห็นสตรีไทยมุสลิมคลุมศีรษะด้วยผ้าหิยาบปักเป็นลวดลายต่างๆทรงคำนึงว่าสตรีไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วคงจะเรียนรู้การปักผ้าได้ไม่ยากจึงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระโอษฐ์จัดหาลายปักง่ายๆเริ่มจากลายดอกไม้เล็กๆให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสทดลองปักดูทรงส่งคุณค่าหลวงที่เคยเรียนปักซอยแบบไทยโบราณไปสอนชาวบ้านพระราชทานอุปกรณ์ในการปักทุกอย่างและส่งรับซื้อผลงานจากกลุ่มสมาชิกทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจจากนั้นชาวบ้านเริ่มพัฒนาฝีมือปักขึ้นตามลำดับจากลายดอกไม้เล็กๆเป็นลายปักขนาดใหญ่มีรายละเอียดมากขึ้นไปจนถึงงานจิตรกรรมที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขออนุญาตจากจิตรกรเจ้าของภาพนำมาเป็นภาพต้นแบบในเวลาต่อมาสมาชิกปักผ้าได้ทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ในปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งแผนกจิตรกรรมต้นแบบภาพปักของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในสวนจิตรดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระราชประสงค์มุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขจากการได้แนะนำอาชีพเสริมดูแลการศึกษาสุขภาพอนามัยควบคู่ไปด้วยจนกระทั่งในปัจจุบันผลงานส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำริงานศิลปาชีพได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเป็นที่กล่าวขวัญทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนงไม่ให้สูญหายรวมถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ก่อให้เกิดผลดีแก่แผ่นดินและประสบกรณิกรชาวไทยสืบไป

0: มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

เด็กๆก็แสนครื่นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: แย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะสวัสดีพี่หมีก่อนเลยเขาสวัสดีมาคนแรกเสมอนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคุณฉายาเขานะคะ
2: ครับ
1: และสวัสดีผู้ฟังทุกท่านทางบ้านค่ะตัวเล็กตัวน้อยได้เด็กๆค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะรายการเด็กๆก็มีช่วงของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวสนุกก็เฉพาะให้กับเด็กๆโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เวลา5ถึง6โมงเย็นนะคะมีให้ฟัง5วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเรื่องราวสนุกสนุกพร้อมแล้วสำหรับเด็กๆมี4ช่วงนะคะ
2: 4ช่วงก็มีดังนี้นะครับเด็กๆครับช่วงแรกคำถามครับคำถามของเรายังคงเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ์อันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเนาะไม่เห็นภาพหรอกนะเด็กๆจะต้องนึกว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรเกิดอะไรเกิดที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงโอ้นี่แค่เสียงนะยังตอบได้ตั้งเยอะเลยเนาะส่วนจะเป็นเสียงอะไรนั้นต้องรอนะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยพี่แมวก็ไม่รู้แต่รอฟังพร้อมเด็กๆทุกครั้งเลยแล้วก็ตอบไปพร้อมเด็กๆผิดมั่งถูกมั่งไม่เป็นอะไรนะครับแต่ขอให้ตั้งใจฟังและมีความกล้าที่จะตอบนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะการทำเสียงแล้วก็มาถึงนิทานสนุกๆของเรานะครับนิทานสนุกๆของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังอยู่กับเพื่อนตัวโตๆของเราที่ชื่อว่าช้างเบิ้มมาโอ้โหเมื่อวานช้างเบิ้มไปช่วยกระต่ายสร้างบ้านใหม่ทำสวนผักไปแล้วเนาะแต่ช้างเบิ้มไม่ได้มีเพื่อนแค่กระต่ายก็มีเพื่อนเป็นสัตว์ต่างๆมาก

0: มายเดี๋ยวรอฟังนะครับวันนี้ยังไม่รู้เลยช่างเบิ้มจะเจอใครจะมีเรื่องราวของสัตว์ตัวไหนจะวุ่นวายขนาดไหนอะไรยังไงนะหรือว่าจะไม่วุ่นวายเลยนะครับก็รอฟังเรื่องราวของช่างเบิ้มกับเพื่อนๆนะครับรอฟังกันได้ดังนั้นก็เพลงสิครับเนาะเพลงสำหรับเด็กนะเมื่อกี้ประพันธ์บอกว่าเป็นรายการเนื้อหาสำหรับเด็กๆใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเพลงสำหรับเด็กๆแต่ว่าเพลงสำหรับเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ฟังได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้ใหญ่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนไงแล้วก็ชอบเพลงเด็กด้วยแต่โตขึ้นมาก็อาจจะลืมไปเพราะฉะนั้นเรามาฟังเพลงเด็กกันอีกครั้งไปพร้อมกับเด็กๆที่เพิ่งได้ฟังเพลงเด็กครั้งแรกด้วยโอ้โหดีจังเลยเนาะฟังไปด้วยกันเนี่ยแหละดีเนาะแล้วนอกจากนี้ถ้าผู้ใหญ่คนไหนนึกถึงบทเพลงสำหรับเด็กได้หรือเด็กๆคนไหนจดจำได้อยากจะแนะนำให้เรานำมาเปิดในรายการก็ได้นะครับช่วยกันแนะนำมานะครับนะเดี๋ยวมารอฟังช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กกันวันนี้มีเพลงไพเราะน่ารักน่าฟังมากมายเลยเนาะแล้วมีอะไรอีกนะเนี่ยเราให้เด็กๆฟัง3ช่วงเลยเนาะฟังคำถามเป็นเสียงอันนี้ต้องฟังเลยแล้วก็นิทานก็เด็กๆก็ชอบเพราะเราฟังอยู่เพลงเด็กๆก็ฟังด้วยความเพลิดเพลินแต่นี่เราก็อยากฟังเด็กๆบ้างเนาะฟังในช่วงไหนล่ะช่วงที่4ครับช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนมาเลย1 2 3
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆทำอะไรกันวันนี้นะครับสนุกสนานดีไหมฝนตกด้วยเนาะตอนนี้ใครกลับบ้านนี่ติดฝนอยู่หรือเปล่ารถติดไหมเป็นยังไงเนาะหรือตอนกลางวันโอ้โหอยากไปเล่นกับเพื่อนเล่นไม่ได้ซะแล้วฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมานั่งคุยกันหนังสือมาอ่านด้วยกันเป็นยังไงบ้างหรือบางคนก็ยังต้องสอบอยู่เลยก็มีใช่ไหมครับเก็บคะแนนเนาะนะครับแต่เด็กๆก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนมาฟังกันได้อยากเล่าให้เราฟังก็ได้เลยสบายๆเลยนะครับนะช่วงนี้อยากฟังเรื่องราวของเด็กๆเรื่องที่เด็กๆรู้สึกว่าสนุกมากเลยวันนี้หรือว่าไม่ค่อยสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าและส่งข่าวมาได้จะโทรศัพท์มาก็ได้หรือจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ดีก็ได้คุยกันเลยมีเสียงได้ยินเสียงไลน์นี่ก็จะส่งรูปภาพได้นะครับเห็นมั้ยล่ะช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันจบไปแล้วครับ4ช่วงครับ
2: ค่ะพี่หมีเขาก็ส่งมาคนแรกแล้วนะคะเขาส่งข่าวมาให้น้องที่ชื่อน้องชีสนะคะน้องสาวของน้องพี่หมีเขาน้องชีสเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้โรงเรียนของน้องชีสมีกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปวัดด้วยนะจากโรงเรียนนะคะเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยก็รำน้องแดงน้องแดงก็เดินไปที่วัดกันนะคะคุณน้องชีสก็เป็นตัวแทนหนึ่งในเด็กๆทั้งหลายเดินไปด้วยรำไปด้วยขอบคุณที่ส่งมาค่ะลงรูปมาเด็กๆเป็นไงบ้างมีการกิจกรรมเพราะเมื่อวานก็มีบอกว่าทำ
0: พี่บอสอะไหว้ครู
2: พี่บอส
0: บอสทำไมผ่านไหว้ครูครับ
2: พี่บอสผ่านไหว้ครู
0: ครับก็จะไหว้ครูวันน
2: ี้ใ
0: ช่ช่วยกัน
2: ไหว้ครูด้วยกุหลาบนะที่เขาบอก
0: ใช่ใช
2: ่อ๋อเข้าใจแล้วครับเด็กๆมีกิจกรรมกันเยอะนะระยะนี้นะคะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จากแนะนำว่าจะได้ฟังอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็จะแนะนำคนจัดรายการนะคะก็จะมีป้าพันนะคะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกหลายคนมีฉายาทุกคนเลยนะครับแนะนำพี่แว่นก่อนนะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสเป็นผู้ควบคุมเสียงนะครับจากนั้นเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกนะครับคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอให้เด็กๆไปฟังย้อนหลังกันนะเข้าไปดูได้เลยนะดูแล้วแสดงความคิดเห็นได้นะครับ Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอแล้วพอดูไปดูมาก็จะมองเห็นการ์ตูนอยู่ในนั้นเอ๊ะใครเป็นคนวาดแล้วเนี่ยก็หนึ่งในผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนั่นเองครับนะแต่นี้ก็เป็นฝ่ายนักส่งเสียงใช่ไหมอ่ะพี่หมูขอส่งเสียงก่อนนะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่หมูเตรียมรองเท้าไว้ลุยน้ำเรียบร้อยแล้วเจ้าไก่บอกว่าผมก็มีเสื้อกันฝนด้วยและเราทั้งสองมีร่มด้วย
3: พี่กบบอกพอได้แล้วคุยเยอะผมรออยู่นานแล้ว
0: พี่กบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะถ้าฝนตก
2: พี่กบ
0: จะชอบ
2: กระดิ่งปุ้งปิ้งนะคะ
0: คร
2: ับ แล้วก็เด็กๆเห็นไหมว่าเวลาเราแนะนำอ่ะมันก็จะมีทีมงานใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ แล้วคนเราก็ถนัดไม่เหมือนกัน
0: ใช่เลย
2: นะคะพี่แมวเขาก็ เล่นกี

0: ีตาร์แต่งนิทานนะคะร้องเพลงนะประพันธ์ก็คอย
1: เลือกเพลง
0: ดูแลภาพรวมทั้งหมดนะเลือกเพลง
1: ค
0: ุยกับเด็กๆนะแย่งพี่แมวคุยนิดหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ลุงโต๋เขาก็ถนัดอะไรอ่ะ
1: ลุงโต๋เขาก็วาดการ์ตูนไง
0: ไหมเขาก็ต้องทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็นั่งวาดการ์ตูน
1: ครับ
0: แบบง่ายๆเลยรูปหนึ่งสี่วิเองมั้งพิ้วเสร็จละ
1: ง่ายแต่น่ารักนะครับเด็กๆไปดูได้เลย
0: ส่วนพี่นุชก็จะถนัดเรื่องคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็จะช่วยรวบรวมต่างๆสนุกสนานเรื่องราวที่เราคุยกันไปในแต่ละเดือนเนี่ยพี่นุก็จะสรุปมาเดือนหนึ่งทีหนึ่งก็จะลงในFacebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอแล้วพวกเราก็จะไปดูได้แล้วพี่แว่นก็จะเก่งเรื่องไหนล่ะคะ
1: เรื่องควบคุมเสียง
0: โอ้ก็จะมีปุ่มเต็มเลยหน้าพี่แว่นเนี่ย ดันเดือนขึ้นดันลงหมุนซ้ายหมุนขวานะคะ
1: ถ้าดังไปต้องลดหน่อยถ้าเบาไป
0: คอยด
1: ู
0: ว่าใครกลิ้งใหม่ไหมต้องไวนะประสาทต้องไวเลยนะคะโทรศัพท์รับโทรศัพท์คุยด้วยประพันธ์พูดยังไงต้องเปิดเพลงแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูเห็นไหมคะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะคะถ้าให้ประพันธ์ไปคุมแล้วไม่มีทางทำได้เลย
1: งงเลย
0: เยอะมาก
1: เอ๊ะปุ่มไหนนะเนี่ยเนาะแค่มองปุ่มก็ตาลายแล
0: ้
1: ว
0: ให้เด็กๆรู้ได้ว่าไม่มีใครเก่งที่สุดในทุกเรื่องเราต้องทำกันเป็นทีมค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงจะออกมาสนุกแล้วก็ดีนะคะ
1: ครับ
0: กลับมาที่ยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะวันนี้วันพฤหัสที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกเด็กๆก็จะเจอกับคำถามที่เป็นเสียงเลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: นี่แหละค่ะเสียงต่างๆที่ได้ยินไปเนี่ยนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นใครทำอะไรทำไมถึงทำล่ะคะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรอะคะบอกมาหน่อยนะคะ
1: ครับฟังอีกทีได้ไหมป้าวัน
0: เชิญค่ะ
1: เพราะว่ามาแป๊บนึงเด็กๆตั้งใจฟังนะ1 2 3

0: ขนาดนี้เลยเด็กๆมันคืออะไรใครทำอะไรเพราะอะไรถึงทำคะ
1: เออตอบวันนี้ไม่ยากหรอกเนาะเด็กๆนะเสียงอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครทำเสียงนี้แล้วเป็นยังไงเนาะเด็กๆได้ยินแล้วรู้สึกยังไงตอบได้หลายอย่างเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้นะคะ LINE @jula radio ค่ะ LINE @jula radio นะคะสะกดค่ะ C H U L A R A D I O C H U L A R A D I O สะกดให้ฟัง2ครั้งนะคะไม่ใช่ติดกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเป็นอันรู้กันใช่ไหมคะว่าเวลาเราถามคำถามไป อย่าเพิ่งตอบก็ได้นะคะฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับติดเด็กครับนิทานชุดช้างบึ้มกับเพื่อนๆวันนี้เสนอตอนจักรยานสีแดงของเจ้าลิงช้างบึ้มก็มีเพื่อนมากมายอยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อวันเราได้รู้จักคุณกระต่ายที่มีอาชีพปลูกผักไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเพื่อนช้างบึ้มนี่ก็มีงานทำต่างๆหลายอย่างไม่เหมือนกันเลยนะแล้วเมื่อวันก็มีเจ้าลิงด้วยเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเจ้าลิงเขาทำงานอะไรประพันธ์อยากรู้ไหมครับ
1: ไม่ก็อยากเหมือนกันค่ะ
0: เจ้าลิงนี่เขามีหน้าที่ตอนเช้านะเขาจะทำหน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์โอ้ได้เดี๋ยวนี้เด็กๆยังอ่านหนังสือพิมพ์กันไหมเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อ่านแล้ว
0: เหรอแต่ก็ยังมีนะเนาะส่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งนมด้วยนะบางตัวก็ดื่มนม
1: นี่มันเป็นฝรั่งหรือเปล่าเนี่ย
0: เอาฝรั่งฝรั่งหน่อย
1: ฝรั่งหน่อย
0: วันนี้ขอฝรั่งนะครับเจ้าลิงก็จะส่งของทีนี้จะเดินไปส่งทั่วหมู่บ้านนี่ไหวไหม
1: ไม่ไหวแน
0: ่แบกก็ไม่ไหวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะส่งไปรษณีย์ส่งของอย่างนี้ก็ได้ไหม
0: โอ้มันก็ช้าสิประพันธ์เนาะนี่เขาส่งแบบวันต่อวันถึงหน้าบ้านเลย
1: ในหมู่บ้านไง
0: ในหมู่บ้านไงเนาะเจ้าลิงก็มีวิธีครับเขาก็ถีบจักรยานไปส่งของยังไงล่ะแล้วส่งได้สารพัดนะอย่างเช่นเนี่ยเจ้ามะลายเนี่ยบอกว่าลิงวันนี้อยากกินผักของคุณกระต่ายแต่มะลายนี่บ้านอยู่ไกลใช่ไหมเจ้าลิงก็จะเอาผักจากคุณกระต่ายเนี่ยไปส่งให้ต้องถีบจักรยานไปไกลเลยนี่เป็นนักส่งของนั่นเองด้วยจักรยาน
1: แล้วเสียตังค์ไหมคะ
0: ก็เสียค่าส่งเล็กน้อย
1: อ๋อเอาแล้วเสียค่าผักไหมล่ะคะ
0: ผักก็ต้องเสียสิครับ
1: เสียตังค์นะคะไม่ใช่ว่าอยากกินคนนั้นคนนี้แล้ว
0: ไม่ได้ก็เสียก็เป็นการซื้อขาย
1: อ๋อซื้อของแล้วก
0: ็
1: มีแผนกลิงขี่จักรยานไปส่งของให้ค่ะ
0: ใช่เลยเนี่ยอย่างพ่อพันอยากกินกล้วยไข่ไหมครับ
1: ชอบกล้วยน้ำว้าค่ะ
0: เอาได้เดี๋ยวไปส่งเอาหามๆหรือสุกๆครับ
1: เอาหามๆค่ะ
0: ได้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าลิงก็จะถีบจักรยานไปส่ง
1: หามๆแปลว่าย
0: ังไม่สุกมากแต่ใกล้จะสุกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกๆวันเลยตั้งแต่เช้าเลยตอนเช้าเนี่ยจะได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานของเจ้าลิงถึงบ้านนี้คุณยีราฟรับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับเจ้าลิงก็จะส่งหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: แล้วก็ถีบไปอีกวันนี้บ้านคุณแมวเหมียวใช่ไหมครับคุณแมวเหมียวที่สั่งปลาย่างไว้ใช่ไหมครับ
1: 3ตัวค่ะ
0: รับเลยครับนี่
1: เท่าไหร่คะ
0: 5บาทครับ
1: นี่ค่ะแล้วของคุณด้วย2บาทค่ะเป็น
0: ได
1: ้7บาทนะคะ
0: ใช่แล้วครับนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเจ้าลิงก็จะทำหน้าที่ส่งไปได้เลยนะวันนั้นผ่านไปนี่เจอลูกหมาจุดเล็กน้อยเห่าบล็อกๆเลยคุณลิงเอานมสดมาส่งพวกเราหรือเปล่า3ขวด
1: พร้อมแล้วรับไปเลยนะ
0: ตายระวังขวดแตกนะขวดละ5บาทนี่ค่าส่ง2บาทเหมือนกันนี่นี่แหละทุกๆวันเนี่ยเจ้าลิงก็จะส่งของสารพัดเลยด้วยการถีบจักรยานไปนะครับแต่แล้วเด็กๆผ่านมา2วันเนี่ยไม่มีสัตว์ตัวไหนเห็นเจ้าลิงถีบจักรยานแล้วไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานเลยอะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะ
0: เจ้าลิงป่วยหรือเปล่า
1: ส่งของไม่ไหวหรือเปล่าให้นะเนี่ย
0: ใช่
1: เห็นมารับเลย
0: ตัดบางตัวเนี่ยนะเจ้าหมูป่าบอกโอ้โหฉันน่ะอยากกินเห็ดนะตอนแรกสั่งนะเจ้าลิงไม่มาส่งฉันต้องไปซื้อเองที่ฟาร์ม
1: เอ้ยปกตินะเขาจะมาแล้วนะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลย
0: ใช่เลยช่างเบิ้มก็บอกเหมือนกันเนี่ยช่างเบิ้มบอกโอ้โหเนี่ยปกตินะฉันสั่งไอศครีมนะเจ้าลิงจะถีบมาส่งอย่างรวดเร็วไอศครีมยังไม่ละลายเลย
1: ใช่
0: สองวันวันนี้ไม่เจอเลย
1: ฉันว่านะเราไปถามบ้านลิงดีกว่านะ
0: ใช่สิไม่อยากรู้ก็ต้องไปนะครับมาช่างเบิ่มก็ไปละก็ไปถึงบ้านเจ้าลิงบ้านเจ้าลิงเนี่ยเขาอยู่บนต้นไม้เนาะนี่ช่างเบิ่มก็ไปตะโกนวัดดีลิงหางยาวอยู่ไหม
2: เจี๊ยบเจี๊ยบผมอยู่ข้างบน
0: เอาลงมาคุยกันหน่อย
2: โอ้ยไม่ค่อยมีแรงเลย
0: เอาลงมาเถอะลงมาเถอะ
2: เจี๊ยบมีอะไรล่ะครับ
0: นะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีลิงมีหมูป่ามีอะไรก็ถามเลยเอ้าทำไมไม่เห็นไปทำงานส่งของเลยอะน่ามีคนรออยากให้เอาของไปส่งเยอะเลยนะเนี่ย
2: เอ้ยต้องขอโทษทุกตัวเลยนะครับ
0: ทำไมเหรอ
2: คือว่าจักรยานผมสีแดงหายไปแล้วล่ะครับจริงครับ
0: หายได้ยังไงล่ะเนี่ย
2: ผมจอดไว้อะตอนไปส่งของอะครับแล้วก็เผลอแป๊บเดียวครับออกมาหายไปเลยครับ
0: เจ้าลิงก็เล่าว่าวันนั้นนะครับก็จะต้องไปส่งของเนาะไปส่งข้าวส่งข้าวสารนะครับเนี่ยนะเนี่ยแหละท ที่บ้านของเจ้าหมูป่าหรืออะไรเนี่ยเนาะอ๋อบ้านคุณสิงโตพอจอดเอาไว้ชายป่าใช่ไหมเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจักรยานหายไปแล้วโอ้ยนะช่างเบิ้มบอกลิงหาดูดีๆป่ะไปลืมจอดอยู่ที่ไหนไหม
2: โอ้ยผมเดินจนทั่วเลยครับ
0: เหรอเอ๊นะครับพวกสัตว์ทั้งหลายก็คุยกันต้องมีสัตว์ตัวไหนมาขโมยไปแน่เลย
2: ใช่เลย
0: นั้นต้องตามสิเน
2: า
0: ะ
2: ตามไงล่ะครับผมเดินจนทั่วแล้วมันไม่มีครับ
0: ปีนต้นไม้หาก็ไม่เจอเหรอ
2: ไม่เจอครับ
0: ช่างเบิ้มนึกว่าเอ๊แล้วเพื่อนสัตว์ตัวไหนจะช่วยได้

0: นะเจ้ากระรอกก็นึกได้กระรอกบอกว่าไปตามหมาจุดสิหมาจุดจมูกไวนะ
1: จริงด้วย
0: เออเนาะนี่คุณช่างเบิ้มก็เลยไปตามนะครับไปขอประตูบานคุณหมาจุดอยู่ไหมครับ
2: เอาอยู่ครับ
0: มีเรื่องให้ช่วยแล้วครับคุณหมาจุด
2: เรื่องอะไรครับ
0: ช่วยตามหาจักรยานของคุณลิงถางยาวหน่อยได้นะครับ
2: โอ้ได้ข่าวเหมือนกันครับพร้อมครับพร้อม
0: ได้ได้นะครับหมาจุดก็รีบมาตรงชายป่าที่เจ้าลิงบอกว่าจอดจักรยานไว้ตรงนี้แล้วหายไปอ่ะเนาะหมาจุดเขาเด็กๆครับเขาเป็นสัตว์ที่จมูกไวมากเลยดมกลิ่นได้จักรยานของเจ้าลิงเนี่ยมันต้องมีกลิ่นของเจ้าลิงใช่ไหมครับเนาะหมาจุดก็รู้หมาจุดก็ดมตรงนั้นเลยหมาจุดบอกผมรู้แล้วล่ะผมได้กลิ่นเดี๋ยวตามผมมานะกลิ่นมันหายเข้าไปในป่าตรงเนี้ยนะนะ
2: ม
0: ันอาจจะเดินไกลหน่อยนะเนี่ยนะ
2: ใช
0: ่ไปเดินไปเดินไปหมาจุดก็เดินเดินแล้วก็ตามมาพอมีช้างเบิ้มนะครับมีคุณเสือโคร่งตามมาด้วยมีใครต่อใครมาเดินมาเป็นแถวเลยหมาจุดก็ดมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยหมาจุดบอกแน่มันนี่คนที่เอาจักรยานไปมีหลอกเลยนะแกล้งเดินเป็นวงกลมให้เรางงด้วยแหละ
1: โอ้รู้ด้วยเหรอครับเก่งจังเลย
0: แต่หลอกผมไม่ได้หรอกจมูกของหมาจุดเนี่ยไวที่สุด
1: โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ขนาดมีระเบิดผมยังดมหาเจอเลย
1: ครับใกล้หรือยังครับใกล้เข้ามาแล้วครับ
0: ใกล้แล้วกลิ่นมันแรงขึ้นแรงข
1: ึ้นอยากรู้จังเลยมันตัวอะไรนะ
0: ใช่เลยหมาจุดก็ดมไปเรื่อยๆไม่นานนะครับก็พบกระท่อมหลังเล็กๆอยู่สัตว์ทั้งหลายก็ย่องเข้าไปย่องเข้าปรากฏว่าพอไปแอบดูในกระท่อมนะครับมันมีเจ้าหมาจิ้งจอกอยู่ตัวนึงเจ้าจิ้งจอกหางฟูแล้วพอแอบมองไปในกระท่อมนะเราจะเจอข้าวของที่มันขโมยมาเต็มเลย
1: โอ้ยดูนั่นสิดูนั่น
0: จักรยานด้วย
1: ดูนั่น
0: นะนี่นี่นี่เจ้าแมวเหงาที่ตามมาด้วยบอกอ้ายนั่นยังไงล่ะนั่นน่ะชามใบเก่าของตั้งแต่รุ่นพ่อฉันที่ฉันว่ามันหายไปไหนไอ้จิงจอกขโมยมันนี่เอง
1: ไม่ต้องตื่นเต้นมากเดี๋ยวมันได้ยินนะไปบอกทำยังไงดีถึงจะจับมันได้ล่ะ
0: เอาเราก็ล้อมกระท่อมไว้เดี๋ยวให้คุณเสือโคร่งเปิดประตูเข้าไปจับเลย
1: โอ้ยดีดีดี
0: ดีดีนะครับคุณเสือโคร่งก็เข้าไปเลยครับเคาะประตูเลยเปิดประตูเปิดประตูนู่นจอจิงจอกก็งงเงี้ยอะไรเนี่ยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็พังประตูเข้าไปเลยปึ้งไปจับเจ้าจิงจอกไว้เลย
2: ไอ้จับฉันทำไม
0: น้าวนี่หลักฐานคาตาเลยของที่ขโมย
2: มา
0: เต็มบ้านเลย
2: ของฉันทั้งหมดเลย
0: น่าเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาชี้นี่เห็นไหมนี
1: ่นี่ของฉันนะ
0: ใช่นะครับมีกระต่ายน้อยตัวนึงเดินอาดอาดไปเลยนะครับนี่บอกนี่เจ้าอย่ามาโกหกนี่เห็นไหมเห็นเสื้อไหมพรมตัวนี้ไหมที่ฉันตากไว้อะมีลายปักไว้ที่เสื้อเห็นไหมนี่ว่านี่ของกระต่ายน้อยเห็นไหม
1: มีชื่อด้วยหรอครับ
0: นี่มีเจ้าแมวเหงาก็บอกนี่เห็นไหมชามที่เจ้าขโมยมามันมีรูปแมวเป็นชามประจำตระกูลฉันนะแล้วก็นี่จักรยานสีแดงของเจ้าลิง
1: เจี๊ยบของผมเลยครับ
0: นี่ยังมีของอยู่ในตะกร้าอยู่เลยนี่นี่ทำไมเจ้าถึงจะเป็นหัวขโมยอย่างนี้นี
1: ่ผมอยากได้อะครับ
0: ไม่ได้สิไม่จะไปเอาของของคนอื่นมาได้อย่างไรจะต้องโดนลงโทษ
1: อย่ากินผมเลยนะครับ
0: ไม่กินหรอกแล้วคุณเสือโคร่งก็จับตัวมัดเจ้าจิ้งจอกเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปพิพากษาน่าจะโดนขังอยู่สักประมาณ2ปีเนี่ย
1: อย่าตีแรงนะ
0: ตีหรอกแต่ขังเอาไว
1: ้นี่โอ้แล้วจะให้ข้าวกินไหมเนี่ย
0: ให้แต่ต้องไปทำงานหนักด้วย
1: โอ้ยไม่น่าทำเลย
0: เนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายบอกโอ้โหของที่หายไปตั้งนานคิดว่าหายไปไหนเนี่ยตั้งหลายอย่างแน่ดูสิเนาะเจ้าหมูป่าเขาบอกเนี่ยผ้าห่มผืนโปรดของฉันเจ้าจิ้งจอกก็ขโมยมานี่เองอ่ะน่าแน่เลยนะครับในที่สุดนะครับหัวขโมยที่คอยมาขโมยของในหมู่บ้านก็โดนจับไปแล้วนี่นะครับนะส่วนเจ้าลิงก็ได้จักรยานคืนสัตว์ทั้งหลายที่รู้สึกว่าของมันหายไปไหนตั้งนานก็เจอแล้วได้คืนหมดแล้ว
1: ขอบคุณนะครับคุณสิงโตสิงเสือโคร่งคุณช้างและเพื่อนเพื่อนสัตว์ทุกตัวเลย
0: นะช้างเบิ้มบอกอย่าลืมขอบคุณหมาจุดด้วยนะเนี่ยเขาดมกลิ่น
1: โอ้คุณหมาจุดนี่สำคัญสุดเลย
0: ใช่เลย
1: โอ้พามาเจอจนได้จมูกดีมาก
0: จับได้เลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานของเจ้าลิง
1: ครับพร้อมที่เสียงก็พร้อมแล้วครับ
0: ช้างเบิ้มบอกอ้าวว่ายังไง
1: คุยสามคุยครับ
0: มาเลยวางไว้เลยนี่นะครับดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นประจำส่วนเจ้าลิงก็มีงานส่งของอย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: อยากรู้นะว่าฝันอยากรู้จิ้งจอกจะโดนทำโทษยังไงนะ
0: ก็เอาไปขังไว้ครับ
1: ว้าย
0: ขังไว้
1: ไม่รู้จะจิ้งจอกจะรู้ตัวไหมว่าทำไม่ดีแล้วจะทำอีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
0: ก็ต้องขังจนสำ

0: นึกผิดแล้วนะครับ
1: โอ้โหต้องติดตามแล้วล่ะ
0: ใช่แล้วก็ต้องไปทำงานหนักชดใช้ด้วยนะ
1: จริงจอบไม่รู้ทำทำไมก็ไม่รู้
0: อืมเนี่ยเพราะความอยากได้แท้ๆอะไรเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่ของเราซะหน่อย
0: อืม
1: เอาละจบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาดูภาพ

0: มาวายิ้มแย้มแก้มใสเป็นเพื่อนเด็กๆทุกวัน5วันเต็มๆส่วนเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะแล้วก็เล่นกันกับกับใครพี่น้องกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้เราก็จะมีเพลงให้ฟังวันนี้มีเพลงขอเยอะด้วยนะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
1: ครับ

ลงแรกนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับช้างเลยล่ะนะเพราะของเรานี่มีช้างเป็นพระเอกในนิทานก็เลยหาเพลงฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับช้างนะคะที่ชื่อว่าเอิงอิลิฟงกิเซอร์บาลองเซ่นะแปลว่าเจ้าช้างเนี่ยก็เดินแกว่งหางไปมานะข้างๆฟูฟูนะคะโดยฟูฟูชาแนลเชิญค่ะ

0: ก็เป็นน่ารักดีเอามีโทรศัพท์แล้วค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อันแนะนำตัวเลยครับ
2: ของฝากใส่ยาวาดรูปค่ะ
0: อ๋อของขวัญวาดรูปค่ะ
1: ของขวัญว่าเป็นส
2: ิ่งฟังไม่ทันเลย
1: อ๋อฟังไม่ทันเลยแต่วันนี้ฟังทันเนาะของขวัญว่าเสียงครับของขวัญว่าเสียงอะไรครับ
2: อันนี้เป็น
3: ของขวัญว่าเสียงอะไร
1: เสียงอะไรครับ
3: เสียงอะไร
1: เสียงอะไรครับเสียงคนจามค่ะ
2: เปียกจามเสียงผู้ใหญ่อายกับเป็นหวัดค่ะ
1: โอ้กับจามด้วย
3: ครับแบบน
1: ี้ล่ะค่ะแล้วของขวัญได้ยินเสียงนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ประจาม
1: รู้สึกยังไงครับ
0: ของขวัญค่ะถ้าสมมุติมีคนทำเสียงนี้ใกล้ๆของขวัญของขวัญจะทำยังไงคะ
1: ของขวัญนั่งอยู่แล้วมีเสียงอย่างเงี้ยฮัทเชยอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะ
2: ไม่ดีค่ะก็ปิดปากด้วยค่ะ
0: เราปิดปากเลยคะ
1: ใช่ไหมคะ
3: อะไรนะ
1: ใช่ไหมคะของขวัญ
3: อะไรนะ
1: ของขวัญก็ปิดปากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะดิ
1: ใช่ไหมคะ
2: ตายแน่เป็นไร
1: ครับอ่ะเป็นไรครับ
0: แล้วจะส่งข่าวขอเพลงอะไรไหมคะ
1: ส่งข่าวไหมคะ
3: นั้นขอเพลงแล้วไม่ได้ฟังเลยเพลงรำอ
0: ๋อเพลงรำ
1: อ๋อรำกล่าวดอกไม้ใช่ไหมครับ
0: นะแล้วงั้นพรุ่งนี้ฟัง

0: นะคะ
1: นะครับ
2: ส่งข่าวแป๊บนึง
1: ครับส่งข่าวไหมของขวัญ
2: วันเริ่มอันวันนี้สุก้าวันวันค่ะ
1: ยังไง
2: วันค่ะเตี้ยค่ะไปอานงมา
1: ครับยังไง
2: ไปอานงมาเรียนมาสอนงานยกไหวมาก
0: อ๋อรำเหรอคะ
1: ใช่ไหมครับ
3: เอาอะไรอีกวันนี้
2: พอแล้ว
0: พอแล้วเหรอคะ
1: พอแล้ว
0: เอาวันละนิดวันละหน่อยเนาะ
1: อืมเนาะนะครับ
0: ขอบคุณ
2: ค่ะฟังไม่ทัน
1: ค่
0: ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังนะคะ
1: นะครับ
0: คุณยายประณีจ๋าของขวัญจ๋าขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ขวัญถิ่นแว่นตาแว่นยาค่ะถ
0: ูกเอาแว่นตาแว่นยาตกลงเอาแว่นตาแว่นยาเหรอจ๊ะ
2: ไม่เอา
1: สองเพลงเลยใช่ไหมคะหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะ
0: สองเพลงเป็นอีกเพลงเป็นปัญจันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่แหละครับเด็กๆก็ตอบคำถามไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถึงเวลาฟังเพลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: มีเพลงที่ประพันธ์บอกไปเป็นฝรั่งเศสก็ฟังแล้วคราวนี้เป็นฟังเพลงตามคำขอกันนะคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะเพลงนี้น้องทามมี่นักเต้นแจ๊สขอมานะคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งผู้แต่งพัชรีไอซิรินะคะเป็นแบบเดิมนะคะแบบเดิมนะคะจะมีตะโกนว่าพระอาทิตย์มาแล้วจ้านะคะเชิญฟังค่ะ

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะแล้วก็ยิ้มกันต่อนะคะเป็นเพลงที่พี่บอสฉายานักเปียโนขอมานะคะเป็นเพลงภาษาลาวค่ะที่นิ้วมือค่ะนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพลงภาษาลาวที่ชื่อว่านิ้วมือโดยลาวจะแบนสกูลนะคะเชิญค่ะ

0: ตอบไปเลยนะคะเป็นตามคำขอนะคะส่วนคำถามเอาไว้ก่อนนะคะโปรดรอสักครู่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงต่อไปคือเมฆฝนนะคะอยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นนะคะเมฆฝนเชิญค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะอยู่ในช่วงของเพลงเด็กนะคะมีเด็กๆขอเพลงกันเยอะอยากฟังก็ให้ฟังเพลงตามสบายนะคะไม่ขัดจังหวะค่ะฟังกันต่อเลยนะคะเพลงที่ชื่อว่า Dog D-O-G Dog สุนัขนะคะเป็นเพลงของสโมสร Apple Gym เพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้นะคะป.2ค่ะสอบเสร็จวันศุกร์นี้นะคะขอฟังมาเชิญค่ะ

เด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะห้องห้องห้อง DOG Dog สุดนักนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงเนี่ยอีกเพลงที่ขอเป็นเพลงสุดท้ายนะคะแต่มีอีกเยอะเลยนะคะที่ไม่ได้ขอมีเพลงรุ้งผูกโบนะคะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้พี่พระนายฉายาคนดีขอมานะคะรุ้งผูกโบเชิญค่ะ

0: จบแล้วค่ะลูกโบนะคะ
1: ครับ
0: เด็กๆหลายคนฟังแล้วชอบนะคะเป็นจินตนาการเดียเนาะ
1: ครับ
0: เป็นวันเกิดทะเลลุงว่าฟิว
1: ใช่เลยครับ
0: ผูกโบเป็นของขวัญให้กันนะ
1: นะครับก็ผูกโบมาให้ทะเลนะครับ
0: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเพลงที่เด็กๆขอหมดแล้วแต่ว่าพันมีเพลงเยอะแยะรออยู
1: ่แต่ว่า
0: เราจะต้องทวนไหมคำถาม
1: ใช่ใช่คำถามเป็นเสียงนี้นะแต่เด็กฟังเสียงแล้วอย่าตกใจนะครับบางคนฟังแล้วรีบสะดุ้งเลยนะครับไม่เป็นไรลองฟังดูนะครับ1 2 3

0: ใครทำอะไรยังไงเลยเด็กๆคะ
1: นั่นน่ะสิเนาะ
0: เคยได้ยินไหมคะ
1: เออเคยได้ยินไหมครับเด็กๆครับตอบไปได้เลยเนาะนะเด็กๆก็เคยทำเหมือนกันนะเสียงเนี้ยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: LINE @jularadio มีพี่หมีส่งข่าวว่าเมื่อวานเขาไม่ได้ส่งข่าวส่งตอบอะไรทั้งสิ้นเขาเงียบไปมีธุระก็คือธุระก็คือการทำคลิปสรุปข้อมูลเกมซึ่งก็โอ้มีการตอบรับดีมากยอดวิวนะคะดีมากมีโทรศัพท์แล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้ง3ท่าน
0: สวัสดีป้าเต้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เมื่อกี้เพาะจังเลย
1: อ๋อรุ้งผูกโบใช่ไหมครับป้าเต
0: ้วชอบเนาะ
1: ค่ะอาจจะเป็นเพราะมีจังหวะไทยๆเน
0: า
1: ะ
0: ป้าเต้วได้ฟังเหรอคะหรือว่ายังไง
1: มันได้ฟังได้ใช่ไหมครับ
2: ก็ส่งรอโทรศัพท์อยู่ใช้ฟังที่โทรศัพท
0: ์ใช้วิธีนี
1: ้ครับ
0: ค่ะป้าเต้วประพันธ์
2: ฝนตกครับพี่
0: ตกค่ะ
1: ครับตก
0: ป้าพันธ์เลือกรูปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเสาร์อาทิตย์นี้จะจัดการให้ป้าแต้วนะจ๊ะ
2: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
0: ป้าพันธ์ป้าพันธ์ขอโทษด้วยที่ล่าช้าป้าพันธ์เกเรนิดหน่อย
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ป้าพันธ์ลืม
2: จะเก็บไว้อย่างดีเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะป้าแต้วจ๋า
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราก็มาคุยกับเด็กๆต่อนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเอ๋ยชลาคิตตี้ค่ะ
0: เอ๋ยเอ๋ยคิตตี้เสียงก็ยังน่ารักเหมือนเดิม
1: เอ๋ยเอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
3: เสียงคนจามค่ะ
1: เออคนเดียวหรือหลายคนคะที่หนูได้สิฟังนะคนเดียวหรือหลายคน
3: คนเดียว
1: คนเดียวเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนะ
0: เป็นไร
1: แล้วถ้าหนูได้ยินเสียงนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างคะจะรู้สึกยังไงครับหรือต้องทำยังไงดีถ้าเอ๋ยได้ยินเสียงเนี้ยคนจามเนี่ยค่ะ
0: เขามานั่งอยู่ใกล้ๆเราด้วยแล้วเขาทำเสียงอะค่ะอ
1: ย่างเงี้ยเลยเอ๋ยจะทำยังไงดีคะทำไงดีคะ
3: ตกใจ
1: ตกใจพอตกใจแล้วทำยังไงต่ออ่ะ
0: เขาทำใส่หน้าเราด้วยนะ
1: ใช่เลยอ่ะ
0: ทำไงดีอ่ะ
1: ทำไงดีคะทำไงดีคะ
3: ใส่แมสค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ใส่แมสใช่ไหมคะ
1: อ๋อใส่แมส
0: เพราะพฤติกรรมที่ได้ยินอย่างเงี้ยน้ำลายต้องกระเด็นแน่ๆเลย
1: ใช่เลยเนาะเราต้องรีบหลบเลยเนาะนะครับแล้ววันนี้เอิงเอยมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
3: มีค่ะ
1: เหรอส่งข่าวได้เลยค่ะ
3: หนูกำลังกินแอปเปิ้ล
1: กินหมดไปกี่ลูกแล้วคะ
0: กินแอปเปิ้ลเลยนะ
3: กินทั้งลูกเลยค่ะ
1: กินทั้งลูกเลยค่ะ
0: เออเนาะ
1: ดีมีประโยชน์ดีค่ะ
0: วิตามินซีเดี๋ยวน้องคิตตี้เอิงเอ๋ยวันนี้ขอเพลงเอาใช่สิเพลงด็อกกันเน
1: า
0: ะแล้วหนูสอบเสร็จพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เจ๊ดีใจด้วยนะคะโล่งอกเลยแล้วจะขอเพลงอะไรไหมคะ
1: ขอเพลงอะไรดีเอ๋ยเพลงอะไรดีเอ๋ยเพลงอะไรดีคะ
0: นึกชื่อไม่ออกก็บอกป้าได้ว่าขนมค่ะอาหารค่ะ
1: หรือผลไม้ก็ได้ที่หนูกิน
0: สัตว์ก็ได้ค่ะอากาศ
3: แว่นยาย
1: อ้าวแว่นตาแว่นยายอ
0: ยากฟังแว่นตาแว่นยายหนูมีคุณตาคุณยายไหมคะ
1: มีไหม
3: ม
0: ีอ๋อก็ต้องบอกให้คุณตาคุณยายฟังพรุ่งนี้นะคะ
1: นะคะ
0: นะจะบอกได้ไหมอยู่ต่างจังหวัดป่ะไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังกันนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยนะจ๊ะกินแอปเปิ้ลให้อร่อยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะป้าพันเขียนแว่นใหญ่แว่นใหญ่เดี๋ยวตาน้อยใจเอาใหม่เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเด็กๆเห็นไหมเขาขอเพลงกันนะคะใครฟังอยู่แล้วไม่เคยโทรมาเลยแล้วก็เขาขอเพลงได้ด้วยเหรอ
1: ได้ขอได
0: ้ตอบคำถามก็ได
1: ้ก็ได้ตอบคำถามก็ได้เนาะฉะนั้นเราจะให้ฟังเพลงอะไรต่อครับประพันธ์
0: นุ้งก็จะให้ทวนคำถาม
1: เอ๊ะหรือจะทวนอีกสักรอบดีกว่า
0: ไหม
1: อ่าดี
0: เพราะมันจะถึงเวลาแล้วนะ
1: ใช่แล้วนะเอาเด็กๆฟังเสียงที่เป็นคำถามเราดีกว่านะหนึ่งสองซ้ำ

0: เหมือนเสียงข้างบ้านประพันธ์เลย
1: เหรอครับ
0: เด็กว่าเสียงอะไรเขาทำอะไรกันคะ
1: ทำอะไรเนาะ
0: แล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะ
1: เป็นเพราะอะไรเนาะ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะมาที่ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะฟังแล้วบอกเฮ้ยง่ายๆใช่ไหม
1: ง่
0: ายๆก็ตอบได้เลยนะคะแล้วฟังอีกหนึ่ง
1: บางคนอาจจะบอกเพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยเสียงนะครับ
0: คราวนี้ก็ระหว่างนี้ยังไม่ถึงเวลา 17:50 นป้าพันจะอ่านคำตอบนะคะตอนนี้ยังมีเวลาให้ฟังอีกหนึ่งเพลง
1: ครับ
0: มีเพลงที่ชื่อว่าจักรยานใหญ่เลย3นาทีเดี๋ยวไม่ทันนะคะเอาเพลงก็เหลือเพลงเดียวพี่แมว
1: กับเพลงอะไรครับ
0: สวนสัตว์นะคะ
1: ครับ
0: สวนสัตว์ก็จะมีสัตว์หลายชนิดใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เป็นเพลงของ Little Monster 2 Team นะคะเนื้อร้องคุณแนนสาธิตดาส่วนทำนองมดแมนค่ะเพลงสวนสัตว์ค่ะ

0: พิสูจน์นะ Little Monster Song ไม่ใช่เพลงสวนสัตว์นะคะ
1: คร
0: ับ นี่เลยค่ะตอนนี้ 17:51 ประพันธ์จะอ่านคำตอบแล้วนะคะ
1: ครับเราได้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3
0: เสียงนี้แหละค่ะเสียงนี้นะคะเด็กๆ
1: ค่
0: ะพี่หมีไม่ได้ตอบนะมีน้องของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าคนจาม น่าจะเป็นหวัดนะคะส่วนน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเสียงคนจามนะคะแล้วก็พอได้ยินน้องคิตตี้ก็บอกน้องเอิงเอยก็บอกว่าตกใจนะคะแล้วก็ใส่แมสค่ะมาถึงใส่แมสค่ะก็เวลาเขาอย่างนี้ใช่น้ำลายกระเด็นเต็มเลย
1: ใช่เลย
0: แล้วก็ในน้ำลายเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรสารพัดโรคนะคะถ้าเขาแข็งแรงก็ดีไปถ้าเขามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ได้รับมาเลย
1: ใช่เลยครับ
0: ไม่สบายด้วยเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้คนกำลังฮ่าๆๆอย่างเงี้ยนะคะกำลังจะตั้งท่าจามอย่างเงี้ยก็ต้องรีบปิดจมูกหรือเดินไปไกลๆเลยค่ะนะคะจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนแต่คนจะจามแล้วค่ะพี่แมวทำไง
1: ก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะคร
0: ับ ใช่คนจามตัวเองนะ
1: คว้าภาชนะมาปิดไว้เลยเนาะ
0: เองเนี่ยไปแต่ฉันจะจามจะมีอะไรไหมก็ใช่ใส่หน้าคนอื่นนะก็ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องมีมารยาทนี่ไงเรียกมารยาท
1: โดยเฉพาะเวลาไปอยู่ในที่ชุมนุมชนด้วย
0: ค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเอามือปิดปากหรือว่าเอาไปแบบแขนเสื้อใช่ไหม
1: เสื้อก็ได
0: ้ฮัทเชยจะได้ปลอดภัยคน
1: กระจายไปถึงคนอื่นนะคะ
0: นะคะขอบคุณเด็กๆนะคะนี่รางวัลค่ะ
1: ครับ
0: มีเวลาอีกนิดนึงเราปิดท้ายรายการด้วยเพลงจักรยานค่ะของอาจารย์ชัยยะทองเข้มนะคะเชิญค่ะจักรยาน
1: ครับ

0: ันกันสนุกเลยเด็กๆปั่นกันต่อนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กนะคะขอบคุณเด็กทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันได้อีก1วันวันอาทิตย์ไม่อาทิตย์สิวันศุกร์นะคะ
1: คร
0: ับ วันอยากเป็นวันอาทิตย์วันเร็วๆเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสจันทร์ถึงศุกร์ 5 ถึง 6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมจุฬา Health Fair ภายใต้โครงการจุฬา Preventive Health Care ประจำปี2569ที่ศาลาพระเกี้ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การให้บริการด้านสุขภาพและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกับการแสดงชุดมาเด้อมาเด้อจากชมรมแอโรบิกดันซ์บุคลากรจุฬาต่อด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่า Fire Your Rhythm โยกนิดฟิตหน่อยโดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อจากนั้นก็เป็นพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Healthy Young รวมพลังชาวจุฬารุ่นที่3ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยมีนิสิตเป็นเทรนเนอร์ส่วนบุคคลที่มาช่วยดูแลการออกกำลังกายและก็ยังมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสาในโครงการจุฬาเดย์แคร์ดูแลเมื่อสูงวัยให้เกษียณอย่างเกษมปีที่2ซึ่งสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องครับโครงการนี้ก็ยังครอบคลุมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตอีกด้วยครับกับโครงการ Enrichment Program for CU รุ่นที่3ซึ่งดำเนินงานร่วมกับคณะจิตวิทยาโดยจัดให้มีการประเมินสุขภาพจิตการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้บุคลากรและครอบครัวสามารถปรับตัวและรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการ Eat SmartMove Strong เสริมโภชนาการและการเคลื่อนไหวเพื่อชะลอความเสื่อมซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์สำหรับบุคลากรในกลุ่มอายุ 40-59 ปีจำนวน120คนตลอดระยะเวลา8สัปดาห์โดยให้ความรู้ด้านการเลือกอาหารการออกกำลังกายตรวจสุขภาพและประเมินร่างกายอย่างครบวงจรพร้อมรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกายภาพบำบัดกิจกรรมจุฬา Health Fair ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นี้ก็ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆได้จัดบูธเผยแพร่องค์ความรู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรจุฬาได้รวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและกีฬานำไปสู่การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างเป็นระบบพร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสุขภาพก่อนเกิดโรคและกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ข้อ3 Good Health and Well-being นอกจากหน่วยงานในจุฬาแล้วก็ยังมีหน่วยงานจากภายนอกที่ได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้วิทยากรบริการสุขภาพบูธกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์

0: วันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬา Daily

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plusรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ุนแรงชายแดนใต้ไร้มนุษยธรรมเสถาบอลลั่นไล่ล่าผู้ก่อเหตุทุกพื้นที่คลังถอยเสนอคืนสิทธิ์ผู้ถือครองรถนักเรียนการศึกษานอกระบบและผู้ถือหุ้นรอเข้าครม.สัปดาห์หน้ากลุ่มตกเกณฑ์ยังเดินหน้าอุทธรณ์ลุยสอบ8โรงพยาบาลเอกชนชมพ่อทิพย์กรรมาธิการสาธารณสุขถกช่องว่างแจ้งเกิดเท็จเสนอเชื่อมระบบทะเบียนราษฎรเปิดบัญชีคอร์รัปชันครึ่งปี69เขย่ารัฐบาลนายกตั้งพระดอนนั่งประธานตรวจสินบนแต่คดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่คืบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะ
0: จากเหตุยิงฐานปฏิบัติการทหารพรานขณะตั้งจุดตรวจบูเกะซามีที่นราธิวาสนะครับเหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิต5นายครับเป็นเหตุที่มีความรุนแรงอย่างยิ่งนะครับในจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏไปเจอปลอกกระสุนปืนมากกว่า3ชนิดครับเฉพาะ3ชนิดนี้มีมากกว่า100นัดนะครับ

0: พอพิจารณาดูจากหลักฐานต่างๆก็พบว่าครั้งนี้เป็นเหตุรุนแรงที่มีบางอย่างต่างออกไปจากเหตุก่อนหน้านี้พิจารณาดูจากพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะคะนั่นทำให้ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่ามีการทำกันเป็นขบวนการวางแผนกันมาเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันทำและก่อเหตุอย่างอุกอาจค่ะคุณผู้ชมแม้จะเป็นช่วงเวลาเกือบหัวค่ำแต่ยังไม่มืดนะคะและก่อเหตุบริเวณจุดตรวจที่เป็นด่านลอยตั้งอยู่กลางชุมชนค่ะเหตุเกิดเมื่อวานเวลา 18:45 ผู้ก่อเหตุเลือกก่อเหตุตอนที่ยังสว่างนะคะที่ด่านตรวจบุเกะซามีบ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแยะจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก่อเหตุในเขตเทศบาลซึ่งเป็นชุมชนรายล้อมไปด้วยชุมชนและบ้านเรือนนะคะและคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆก่อนก่อเหตุเนี่ยค่ะมันมีรถของชาวบ้านขับผ่านด่านไปมาตามปกตินั่นเท่ากับว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้งานตามปกติตอนที่เกิดเหตุค่ะผู้ก่อเหตุมากันเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้รถ2คันโดยมีการขับรถกระบะเข้ามาก่อนนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะใช้อาวุธปืนสงคราม M16 และอาก้ายิงจากนั้นคว้างไป๊บอมใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพอเห็นว่าทหารที่ตั้งจุดตรวจ3นายแล้วก็ทหารที่อยู่ในบังเกอร์อีก2นายรวม5นายล้มลงกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลงไปรื้อค้นที่ฐานค่ะชิงอาวุธแล้วก็ชิงเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่หนีไปด้วยโดยมีจักรยานยนต์อีกคันนึงนะคะขับตามมาจักรยานยนต์เนี่ยค่ะคล้ายกับว่าทำหน้าที่ในการคุ้มกันแล้วก็ระวังหลังให้พอกลุ่มผู้ก่อเหตุชุดแรกที่มากับรถกระบะหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุชุดที่สองก็ขี่จักรยานยนต์หนีตามไปค่ะทั้งหมดใช้เวลาปฏิบัติการเพียง1:30เท่านั้นค่ะ
1: ทีนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับประเมินด้วยสายตานะครับมองจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นผู้ก่อเหตุที่อยู่ตรงท้ายกระบะที่ท้ายกระบะเนี่ยมี6คนครับแต่งกายด้วยชุดสีดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกปีกอำพรางใบหน้านะครับส่วนรถจักรยานยนต์ครับคนขับเนี่ยใส่เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกมีปืนพกขนาด11มม.นะครับส่วนคนนั่งซ้อนท้ายครับเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำครับแล้วก็มีอาก้านะครับทีนี้เฉพาะที่ท้ายกระบะเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ6คนครับรวมคนขับรถอีก1คนรวมทั้งสิ้น7คนยังไม่ชัดนะครับว่าในรถกระบะเนี่ยจะมีผู้ก่อเหตุอีกหรือไม่ครับส่วนรถจักรยานยนต์ครับมากัน2คนรวมเป็นอย่างน้อย9คนสำหรับผู้ต้องหาที่มีการประเมินกันณเวลานี้อาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังไม่ชัดนะคะว่ามันมีแค่2คันนี้หรือไม่หน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือมีการใช้ยานพาหนะอื่นอีกหรือไม่ทั้งก่อนก่อเหตุระหว่างก่อเหตุรวมไปถึงในเส้นทางหลบหนีด้วยนะคะทีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะใช้เส้นทางตำบลดุทรงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นทางในการหลบหนีโดยหลังจากก่อเหตุไปประมาณ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้วก็วางเพลิงเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจียหมู่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะจุดนี้ที่เอารถไปจอดทิ้งแล้วก็เผาทำลายนะคะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครและอำเภอจันแนะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ21กิโลเมตรสำหรับการตรวจสอบหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ชิงเอาอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่หลบหนีไปด้วยตรวจสอบยุทธภัณฑ์ที่หายไปคาดว่าผู้ก่อเหตุขโมยไปเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยอาก้าพับฐาน4กระบอกปืนพกขนาด11มม.อีก1กระบอกรวม5กระบอกพร้อมซองกระสุนปืน4ซองค่ะสำหรับจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นด่านลอยหรือชุดจุดตรวจชั่วคราวนะคะแล้วมีรายงานว่าปกติจุดตรวจบุเกซามีจะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด8นายแต่ในวันที่เกิดเหตุเหลือ5นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างลาพักทำให้ฝ่ายความมั่นคงคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะทราบความเคลื่อนไหวทราบว่าทหารลาพักหรือไม่จึงอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ในการลงมือก่อเหตุค่ะ
1: หน่วยงานความมั่นคงประเมินเบื้องต้นครับผู้ก่อเหตุที่อยู่ในระดับปฏิบัติการน่าจะมีมากกว่า10คนด้วยกันครับวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ก่อเหตุในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปที่รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

0: อนนี้รู้แล้วว่าทะเบียนที่ใช้เป็นทะเบียนปลอมครับกำลังเช็คเลขตัวถังเพื่อตามหาผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับเจอปลอกกระสุนมากกว่า100ปลอกกระจายอยู่บนถนนนะครับเป็นปลอกกระสุนจากปืน3ชนิดก็คือ M16 AK และปืนพก11 มม.ครับนอกจากนี้ยังพบบังเกอร์และบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่จุดตรงกันข้ามได้รับความเสียหายนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดไป๊บอมและไฟไหม้ครับทำให้ทรัพย์สินและรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคันนะครับส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆครับเบื้องต้นพบกระบะคันก่อเหตุเนี่ยขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดมีรถจักรยานยนต์คุ้มกันมานะครับก่อเหตุเสร็จทั้ง2คันขับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะครับแล้วก็พบว่ารถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุนั้นถูกเผาอำพรางในพื้นที่อำเภอศรีสาครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอจะแนะเมื่อตรวจสอบเลขทะเบียนที่ติดมากับรถครับพบว่าเป็นทะเบียนของรถอีกคันหนึ่งซึ่งมีชื่อผู้ครอบครองเป็นชาวอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเลขตัวถังรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุครับเพื่อหาที่มาที่ไปแล้วก็ขยายผลนะครับแหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มนายมะซาวฟีตีโมและนายอับดุลเลาะมะแซเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการครับเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะนะครับมีคดีความมั่นคงหลายคดีครับเช่นการกราดยิงสถานีตำรวจภูธรจะแนะการยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่4513อำเภอระแงะการยึดสถานีอนามัยเป็นฐานบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลีซาอำเภอระแงะขณะนี้เจ้าหน้าที่วางกำลังในการค้นหาพื้นที่เป้าหมายครับ
1: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีและจุดที่ผู้ก่อเหตุนำรถกระบะไปเผาทำลายพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อหาความเชื่อมโยงและขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะโดยกำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ
2: เดี๋ยวคงเมื่อกี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนเฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั่งแล้ว
3: ครับเดี๋ยวนี้ไม่ติดครับช้าปิตังสติงอติเถยะปลัมมะเมตังวิอาลังอิตมะ
4: สามี
5: อยู่กันนานอีกแบบนี
0: ้ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดครับเป็นหนึ่งในทหารพรานที่เสียชีวิตนะครับนิมนต์พระเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตครับพร้อมกับเพื่อนทหารพรานอีก2คนคืออาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองครับและอาสาสมัครทหารพรานนัทสิทธิ์แก้วเสนานะครับเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาครอบครัวกอดการร่ำให้นะครับขณะรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าและสิ่งของประจำกายของผู้เสียชีวิตครับช่วงบ่ายครับพลโทนรทิพย์แม่ทัพภาคที่4ครับเดินทางมาที่วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่45ทั้ง3คนครับพร้อมมอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณงามความดีและความเสียสละมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 500,000 บาทครับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับมีทั้งสิ้น6คนด้วยกันครับในจำนวนนี้มีเด็ก2คนนะครับเป็นเด็กชาย10ขวบและเด็กหญิง3ขวบครับเบื้องต้นแพทย์อนุญาตให้ผู้บาดเจ็บทั้ง5คนกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงเด็กชายวัย10ขวบนะครับที่มีบาดแผลบริเวณโคนขาขวายังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสครับปัจจุบันอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วครับ

0: แม้ว่าการก่อเหตุครั้งนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่การทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่การเลือกพื้นที่ก่อเหตุเป็นบริเวณกลางชุมชนในช่วงเวลาที่คนพลุกพล่านนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้กลุ่มขบวนการสูญเสียมวลชนได้นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ความรุนแรงที่มันดูถี่ขึ้นกลายเป็นโจทย์ท้าทายของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขของฝ่ายไทยที่อยู่ระหว่างการสร้างพื้นที่สันติสุขร่วมกับ BRN ติดตามจากรายงานและการวิเคราะห์ของคุณติชลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
1: ลูกกลับบ้านเรากันเถอะแม่มารับแล้วคือเสียงหัวอกของแม่เมื่อต้องมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดจากจุดตรวจปูเกะสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมเพื่อนทหารชาวพุทธอีก2นายก่อนนำร่างของลูกไปทำพิธีศพในภูมิลำเนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองเท้าคอมแบทชุดทหารพลานและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจึงถูกกอดไว้แนบอกของคนเป็นแม่ภรรยาและลูกชาย
2: ก็ว่ามีเวลาก็2เดือน3เดือนกับทุกอาทิตย
3: ์ครับครับครับที่หยุดเป็นคนเบื่อไหม
2: คะ
3: แกเป็นคนเบื่อ
2: เป็นคนนี้ใช่รักพี่รักน้องไม่ก้าวร้าวแต่อยู่ในหมู่บ้านนั้นรักต่างไปเลยพี่น้องควายพ
3: ี่
2: น้อง
3: ก็ไอ้ร้าน
2: เดี๋ยวแม่ทำใจไม่ได้รู
3: ้ถือว่าเป็นการทุ่นเตี้ยขังยิงยันไ
2: หมมันก็ทำนั้นก็รู
1: ้บ้านหลังนี้อยู่ติดกับจุดตรวจที่ถูกก่อเหตุสภาพภายในบ้านที่ถูกยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้ามาทำให้เกิดเพลิงไหม้กระจกหลังคาประตูทรัพย์สินอย่างรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนเสียหายทั้งหมด
4: พอแล้วนะ
5: หมดเลยนะ
4: พอแล้ว
6: เด
4: ี๋
6: ยวนี่บ้านน้าหมดเลยอ
4: ันดีที่ชีวิตยังมีนะบอกไม่ถูกคือนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะไปชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มตลอดเลย
1: ร่องรอยกระสุนจากอาวุธสงครามมากกว่า10นัดที่สาดเข้ามาทำให้ประตูหน้าบ้านหลังนี้กลายเป็นรูพุนและจุดนี้คือจุดที่เด็กชายวัย10ขวบถูกกระสุนเฉี่ยวเข้าที่ขาการเลือกเป้าหมายโจมตีซึ่งอยู่กลางชุมชนและทำในห่วงเวลาที่ผู้คนยังใช้ชีวิตพลุกพล่านจึงมีเสียงจากชาวบ้านที่อยากให้คนกลุ่มนี้หยุดเสียที
7: กำลังละหมาดอยู่ไม่ทันเสร็จลมคงไฟแดงๆๆแล้วก็นอนเลย
8: อยู่กัน5คนทั้ง5คนนี้พอได้ยินเสียงก็หมอบเลยหมอบ
7: ใช่มันก็ตายทั้งเป
8: ็
7: น
8: ในบ้านมีใครเป็นอะไรไหมคะ
7: ไม่มีเดี๋ยวบ้าน
8: จริงๆแถวนี้ไม่เคยเกิดอะไรเลยใช่ไหมหมอ
7: เกิดมาก่อนตอนตำรวจดันตรงนั้นว่ามันมาเฝ้ามาเผาด่านแต่ก็มันไม่เท่าไหร
8: ่
7: นี่เล็กแรงที่สุด
9: กับคุณข้ายีรับคนหนึ่ง
1: แม้การก่อเหตุครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่ทหารพลานที่ตั้งจุดตรวจแต่การเลือกก่อเหตุกลางชุมชนและมีชาวบ้านรวมถึงเด็กบาดเจ็บ6คนก็ถูกมองจากหลายฝ่ายว่ากลุ่มขบวนการอาจสูญเสียมวลชนหลังก่อนหน้านี้เหตุรุนแรงได้พุ่งเป้าทำลายพื้นที่ทางเศรษฐกิจทั้งเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันหรือโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่หรือมีการจ้างงานคนในพื้นที่และการเกิดถี่ขึ้นของสถานการณ์ความรุนแรงนี้ก็อาจกลายเป็นกระดูกชิ้นโตที่ท้าทายหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขคนใหม่ของไทยที่จะเดินเดียวพูดคุยกับกลุ่ม BRN แทนการพูดคุยสันติสุขแบบคณะซึ่งจะหยิบยกการเสนอทำพื้นที่สันติสุขร่วมกันกับกลุ่ม BRN ท่ามกลางไฟใต้ที่ยังคงคุกรุ่นติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
10: ท่านผู้ชมได้นับไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนนะครับมีคดีโกงคดีทุจริตคดีใหญ่ๆกี่คดีแล้วครับ นับไม่ถ้วนเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการทุจริตและเป็นโจทย์ยากโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องรับมือครับล่าสุดก็เลยมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งผมเรียกว่าเป็นอนุกรรมการต้านโกงแล้วกันครับให้คุณภราดรปริศนานันทกุลนั่งหัวโต๊ะครับผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1/2569นะครับมีนายกอนุทินเป็นประธานครับรับทราบแผนงานของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและโครงการเพื่อนไม่ทนมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐครับมีนายภราดรปริศนานันทกุลเป็นประธานนะครับแล้วก็มีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบแล้วก็เดินหน้าโครงการชื่อโครงการก็คือ1กรม1โปร่งใสไร้เถาครับเพื่อสร้างกระบวนการลดความเสี่ยงในการทุจริตส่วนร่างกฎหมายจัดการผู้ทุจริตสอบและการเลื่อนขั้นราชการยังคงอยู่ระหว่างกฤษฎีกายกรากนะครับนายกเนี่ยย้ำถึงหัวใจของการปฏิรูปครับบอกว่าไม่ใช่แค่การป้องกันการทุจริตแต่เป็นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้แม้จะยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ระบบมันมีช่องว่างแต่ก็ชี้ว่าไม่ใช่ความล้มเหลวครับจากนี้ไปขอประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับ
5: เราต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดนะครับเราก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบการค้ายาเสพติดการปราบปรามสแกมเมอร์ปราบปรามการค้ามนุษย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับมีการฟอกเงินนะครับมีการยึดทรัพย์จำนวนมากมายสำนักงานปปงก็ได้รายงานมาตลอดว่าในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามานะครับมีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกฎหมายไปแล้วนะครับถึงประมาณ 40,000 ล้านบาท
0: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาถามบอกว่านับไหวไหมลองนับดูซิมีกี่เรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมแอคเรียกว่าเรื่องอื้อฉาวเรื่องที่เป็นข่าวสะท้อนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรอบครึ่งปีนี้พบว่ามีอย่างน้อยประมาณ13เรื่องที่เห็นควรว่าจะต้องบันทึกเอาไว้เป็นบัญชีดำคอร์รัปชันแล้วมองว่าเป็นความอ่อนแอของระบบหลักนิติธรรมไทย4มิติก็คือการปลอดจากคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการถ่วงดุลอำนาจรัฐค่ะ
10: สแกนเลยครับ13เรื่องมีเรื่องอะไรบ้าง1ครับการทุจริตสอบข้าราชการวันนี้ยังไม่ชัดเลย2ครับกรณีที่กกร.เปิดผลสำรวจ10หน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนครับ3กรณีไอ้โม่งตุนน้ำมันเจอหรือยังไอ้โม่ง4 THAI Passport ครับ5เครนงานก่อสร้างทางด่วนพระราม2ถล่ม6กรณีที่อธิบดีกรมฝนหลวงลาออกครับ7สินบนทองคำหนัก246บาทโยงปปช.และอดีตนายตำรวจใหญ่8ครับปปช.มีมติปัดตกคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบ9มาเฟียจังหวัดภูเก็ตเป็นเหตุรองผู้ว่าย้ายผู้ว่า10ครับคดีส.ส. 888มีตำแหน่งในรัฐสภาของไทย11ครับการแจ้งเกิดเท็จหรือพ่อทิพย์คดีนี้ก็ยังไม่จบนะครับ12ครับคดีลอบยิงส.ส.จังหวัดนราธิวาสและสุดท้ายครับคดีที่13ก็คือกรณีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดฉากช่วยชาวจีนหนีคุกกับ
0: นอกจากเรื่องการปราบปรามเรื่องที่มันเทาๆข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยนะคะในห้วงเวลานี้ดูเหมือนว่าหัวหน้ารัฐบาลอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลและคนในพรรคภูมิใจไทยก็กำลังเผชิญกับการกล่าวหาแล้วก็พาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ด้วยล่าสุดคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ไปโพสต์ข้อความคล้ายกับว่าร้องขอให้พรรคภูมิใจไทยนะคะทบทวนเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทหลังคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยรายชื่ออ้างว่ามีรัฐมนตรีและแกนนำรวม9คนเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีหัวเลือกสว.และระบุว่าอย่าใช้กลไกรัฐมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้ในมุมของคุณยิ่งชีพแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ประกาศชัดบอกจะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะ
11: ถ้าท่านจะต้องฟ้อง
5: เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
11: ระหว่างนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าท่านนายกแบบให้ท่านนายกใจกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ฟ้อง
5: ใจผมกว้าง

0: ถูกกล่าวหามาทุกคน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนเดินหน้าดำเนินคดีนายยิ่งชีพอัชชานนท์อย่างเต็มที่เพราะบอกว่าเป็นสิทธิ์ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะยืนยันบอกไม่ได้เป็นการนัดหมายการดำเนินคดีไม่มีการพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก่อนจะย้ำว่าใครก็ตามที่มีความประสงค์จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงก็สามารถทำได้ตามกฎหมายส่วนนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายยิ่งชีพออกมาเปิดรายชื่อก้าวแกนนำพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นการติดกับดักทางการเมืองหรือติดกับดักผู้สมัครส.ส.ที่สอบตกหรือไม่ดังนั้นก่อนจะออกมาเปิดเผยข้อมูลจะต้องทบทวนแล้วก็ตรวจสอบให้รอบคอบค่ะ
2: เอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือคติฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าน้องจะฆ่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับพูดไปพูดมาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยไปฟังเขามานะครับฟังเขามามีหลักฐานมีรูปถ่ายมีทรานแซคชั่นไหมไม่มีใดๆทั้งสิ้นคือไปฟังเขามาพูดแล้วก็เอามานำเสนอต่อสาธารณะซึ่ง9คนที่ถูกกล่าวหาก็เสียหายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าในส่วนตัวผมก็น่าจะพอคุยกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคก็ให้พรรคเป็นคนตัดสินใจ
3: นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าเพิ่งดูถูกภาคประชาสังคมนะครับการที่ภาคประชาสังคมตื่นตัวกับประเด็นทางสังคมแล้วก็เอาเรื่องมาร้องต่อกรรมธิการของสภาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยครับดังนั้นรัฐบาลต้องใจกล้าและกล้าที่จะถูกตรวจสอบอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นหาว่าการเมืองอยู่เบื้องหลังเพื่อกลบกระแสของพรรคประชาชนครับ
1: ก่อนหน้านี้นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะเรื่องทบทวนตัดสินใจใหม่ไม่ต้องฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งบอกว่าไม่ใช่ว่ากลัวแพ้คดีแต่เห็นว่าเป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องถ้าสิ่งที่นำเสนอไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ชี้แจงกับสังคมพร้อมขอให้รัฐบาลสร้างบรรทัดฐานการดำเนินคดีโดยอย่าใช้ตำรวจและกลไกของรัฐเป็นเครื่องมืออย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีและอย่าฟ้องคดีทางไกล
3: การพิจารณากรรมาธิการงบในปีนี้เนี่ยถือว่าแซ่บพอสมควรใช้ภาษาชาวบ้านนะครับอาจจะด้วยกรรมาธิการที่ถูกแต่งตั้งไปทั้งโควต้าของฝ่ายค้านรัฐบาลที่ส่งเข้าไปขณะเดียวกันก็มีการไลฟ์ให้พวกเราได้ติดตามก็เลยมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆครับวันนี้เป็นคิวชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงงบประมาณปี70ของกระทรวงมหาดไทยครับแต่ประเด็นที่ถูกซักถามก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นครับประเด็นนี้ถูกซักแม้กระทั่งในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70นะครับแต่หลังการประชุมนี้ครับปลัดมหาดไทยก็ผุดไอเดียใหม่ครับให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าในเมื่อเขียน TOR ไว้แน่นกันข้อสอบรั่วแล้วก็ยังไปโกงแก้ผลสอบต่อไปเนี่ยสอบเสร็จเขาจะให้ประกาศผลเลยครับการประชุมกรรมาธิการงบปี70นะครับมีการพิจารณาภาพรวมการเสนอของบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับกรรมาธิการเนี่ยตั้งคำถามถึงการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับผ่านคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นและแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรวมไปถึงการจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับชาวต่างชาติครับพ่อทิพย์เนี่ยแหละฮะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้เวทีนี้ชี้แจงนะครับย้ำว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในกรรมการชุดหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องครับมหาดไทยก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการของสท.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขีดเส้นให้สอบเสร็จภายใน7วันนะครับปลัดมหาดไทยเนี่ยบอกว่า5ราชการที่ยังไม่ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงเพราะจะต้องพิจารณาการเชื่อมโยงความผิดส่วนปัญหาการแก้ไขคะแนน กรณีเรียกบรรจุไปแล้ว 15,000 คนล่าสุดมีหนังสือชะลอการบรรจุในรอบที่3นะครับภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการกลางแต่ตนเองเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมประชุมครับเพราะมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลสถ.เป็นคน

0: นเข้าประชุมครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวันที่ผู้ 270,000 คนทำสอบเนี่ยมีการปริ้นคะแนนออกมาทันทีครับโดยเก็บไว้ในตำไหนปริ้นออกมาทันทีโดยคนที่ได้รับการว่าจ้างนะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วนะครับก็คือมีเวลาที่ห่างจากการทำสอบเนี่ยไม่เกิน5นาทีเพราะนั้นเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสอบเสร็จปริ้นออกมาเลย 270,000 คน
2: นายอันสิทธิ์บอกด้วยค่ะว่าบุคคลที่นำคะแนนเข้ามาสู่กรรมการกสทคือสิ่งที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่1ชุดทำให้กรรมการทุกคนรับรองเพราะเข้าใจว่าถูกต้องและมีการเซ็นประกาศรายชื่อผู้สอบแต่พอตรวจสอบแล้วไปพบว่าการรับรองมันไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องยกเลิกอันเดิมแล้วก็รับรองตัวที่ถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันจากมสว.ถ้าดำเนินการได้เร็วก็น่าจะจบค่ะ
1: พยายามว่าเอ้าแล้วปลัดไม่เกี่ยวเหรอผมก็บอกว่าปลัดเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีปลัดกระทรวงศึกษาอธิบดีกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณอยู่เป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยอยู่ในกระบวนการนี้เลยนะฮะผมก็โดนว่าเนี่ยทำไมไม่เคยเข้าประชุมใช่ไหมเพราะเราปกติเราก็มอบรองปลัดดูแล้วรองรับหัวหน้าคลัสเตอร์ที่ดูแลกรมท้องถิ่นอยู่แล้วนะฮะแต่พอวันนี้พอมีปัญหาผมต้องเข้าเองผมจะไม่ให้ใครรับผิดชอบแทนแล้วเราก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาต้องรับผิดชอบ
0: ปลัดมหาดไทยครับย้ำนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดครับจะทำให้ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับระยะยาวระบบสอบแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงครับก็คือไอเดียที่ท่านเสนอวันนี้นะครับท่านบอกว่าสอบเสร็จแล้วจะประกาศผลเลยเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกคนครับจะไม่ทิ้งช่วงเวลานะครับคือสอบเสร็จปริ้นแล้วก็ประกาศไม่ต้องพิมพ์ใหม่ขึ้นมาครับเพราะพิมพ์ใหม่เดี๋ยวมีปัญหาอีก
2: ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพนักงานราชการที่พบว่าเข้าไปช่วยเหลือมีการแก้ไขกระดาษคำตอบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุค่ะว่าจะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มบุคคลทั้ง11คนที่เป็นคนแก้ไขกระดาษคำตอบเนื่องจากผลการสอบสวนปปช.เห็นควรว่าควรจะกันทั้ง11คนนี้เอาไว้เป็นพยานแต่ยืนยันค่ะบอกว่าถ้าการสืบสวนสอบสวนแล้วในที่สุดพบว่ามีเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ยังสามารถเอาผิดได้ส่วนคดีของตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ปปป.เนี่ยจะรับผิดชอบพิจารณาความผิดเรื่องการทุจริตในหน้าที่นะคะส่วนนี้พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดสอบของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.รวม2คนแสดงตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้แล้วค่ะและอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้คดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ต้องหาเพียง3คนก็คือนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรย้อนตรวจสอบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มที่กลุ่มแรกที่ถูกจัดกลุ่มอันนี้หมายถึงกลุ่มในหน้าติวเตอร์ข้าราชการผู้มีอำนาจกลุ่มนี้พฤติการก็คือวางแผนติดต่อรองเพื่อเรียกรับเงินแลกกับตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะเข้าลักษณะใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการจัดสอบอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองหมายถึงมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบค่ะซึ่งได้ดำเนินการตาม TOR ทั้งการจัดทำข้อสอบจัดสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนจัดทำข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างต่อเนื่องมาถึงกลุ่ม3กลุ่ม3หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือสท.นั่นแหละค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งหลังจากสอบเสร็จก็รับข้อมูลมาจากมสว.จากนั้นดำเนินการตรวจสอบอนุมัติผลสอบและส่งข้อมูลให้กสท.ประกาศผลกลุ่มที่4หมายถึงบริษัทที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศก็คือบริษัทไทย.com จำกัดรับผิดชอบตั้งแต่ประกาศรับสมัครสอบไล่ไปจนถึงกรณีขั้นตอนการประกาศผลสอบและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่พบร่วมการทุจริตตั้งแต่สำเนากระดาษคำตอบจากมสว.มีการแก้ไขคำตอบมีการส่งกลับเข้ามาในระบบนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่พบที่บ้านย่านบางใหญ่ของนายพิชิตค่ะ
0: วันนี้มีอีกตัวละครหนึ่งครับที่ตำรวจเพิ่งจะจับตัวได้นะครับก็คือนายกอบต.ควนกาหลงที่สตูลครับพฤติกรรมของนายกอบต.ควนกาหลงเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายๆกับนายหน้าครับไปเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าสามารถบรรจุชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้นะครับซึ่งนายกอบต.ควนกาหลงเนี่ยหนีไปแล้วหลายสัปดาห์ครับตำรวจเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้เรายังไม่เจอหลักฐานชัดๆความเชื่อมโยงของนายกอบต.ควนกาหลงกับการทุจริตสอบปี68ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ครับเรารู้แค่ว่านายกอบต.ควนกาหลงเขามีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกลางจัดสอบหรือกสท.รอบสอบท้องถิ่นปี68เท่านั้นตำรวจควบคุมตัวนายณัฐภาพงศ์สุวรรณชนะหรือว่านายกภาครับอายุ61ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ครับโดยคุมตัวมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่เกิดเหตุครับพันตำรวจเอกอัมภัยชุ่มช่วยผู้กำกับการสภ.ควนกาหลงครับบอกว่าช่วงวันที่7เมษายนถึง27มิถุนายนที่ผ่านมาครับมีผู้เสียหาย13คนมาแจ้งความกรณีถูกนายกภาช่อโกงเรียกเงินแลกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสุดท้ายบรรจุก็ไม่ได้เงินก็ไม่คืนครับทั้งนี้ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนะครับบอกว่าคดีนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจกับอีกส่วนหนึ่งเป็นการสอบท้องถิ่นส่วนนี้ต้องส่งต่อปปช.พิจารณาครับนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าตำรวจเตรียมออกหมายเรียกลูกสาวของนายกภาด้วยทนายความของผู้ต้องหาครับบอกว่านายกภาเนี่ยมีความกังวลนะครับเพราะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงส่วนคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือไม่ทนายความไม่ได้ตอบประเด็นนี้ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เตรียมหลักทรัพย์สำหรับประกันตัวเอาไว้แล้วนะครับภายหลังการสอบปากคำครับตำรวจควบคุมตัวนายกภาออกจากสภ.ควนกาหลงนะครับขณะที่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวที่ติดตามทำข่าวครับ
3: นายกมีอะไรชี้แจงมั้ยไหมครับ
2: กรรมของคนที่ถูกเรียกว่านายกภาเนี่ยเป็นเหมือนในหน้าก็คือคล้ายกับว่ามีการเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการได้ตั้งแต่ปี66นะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่มีชื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและไม่มีการคืนเงินมีผู้เสียหายบางส่วนไปแจ้งความและนำมาสู่การตั้งข้อหาช่อโกงและออกหมายจับ3หมายจับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งขณะนี้นายกภาก็หลบหนีไปแล้วนะคะสำหรับนายณัฐภาพงศ์หรือนายกภาอดีตนายกอบต.ควนกาหลงค่ะถูกพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกที่มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบในส่วนกลางเพราะว่านายกภามีชื่อเป็นหนึ่งในกสท.หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับสสพักประชาชนเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตถึงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นครับแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือสสเขต2จังหวัดสตูลซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนกาหลงครับจึงน่าจะมีความสามารถในการติดตามตัวนายกภาหรือไม่ทั้งในฐานะที่เป็นสสที่ดูแลพื้นที่และตระกูลเลียงประสิทธิ์ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดสตูลครับนายวรสิทธิ์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่ายอมรับรู้จักกับนายกภาครับเพราะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการหลบหนีนอกจากนี้นายวรสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเคยเข้าสภาตอบกระทู้เรื่องนี้2ครั้งด้วยกันขณะที่ไทย PBS ครับได้ข้อมูลนะครับว่าตำรวจสตูลใช้วิธีการสะกดรอยภรรยาและรถที่ใช้จนทราบว่านายกภาเนี่ยออกจากพื้นที่ไปกบดานอยู่กับภรรยาที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาครับจากนั้นมีการสนธิกำลังจับกุมยึดเงินสดของกลาง 1.2 ล้านบาทและเอกสารสำคัญในคดีเมื่อวานนี้ครับ
2: กรรมธิการของสภา2คณะค่ะพูดถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกมีความคืบหน้าน้อยมากพบว่าตัวเลขของคนที่แก้คะแนนสอบที่เป็นตัวเลขของกสทสรุปมามันไม่ตรงกับตัวเลขของปปชและมีข้อสังเกตว่าทุกเส้นทางของการตรวจสอบมันก็ไปไม่ถึงผู้บริหารระดับสูงมีข้อสังเกตว่ามันโยงไปไม่ถึงคนที่อยู่ระดับบนนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันบอกสนามสอบที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้จะมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมและย้ำว่าภายใน 1-2 วันนี้ล่ะค่ะกสทจะลงนามประกาศเพิกถอนและรายชื่อผู้ที่จะได้รับการบรรจุใหม่ก่อนรายงานกกลางสัปดาห์หน้าค่ะหลังขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทบอกว่าเข้ารายงานและรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะกรณีความคืบหน้าการออกประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสททั้งเรื่องการเพิกถอนและการบรรจุใหม่ค่ะ
4: ต้องรับผิดชอบครับในสิ่งที่ตัวเองทำไป
5: มีการตรงเลยครับว่าการลงนามในประกาศใหม่อะค่ะจะเสร็จได้เมื่อไหร
4: ่ผมจะเร่งให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันเนื่องจากมันเยอะจริงๆถ้าแบบไม่เกิน10คนเนี่ยเราบอกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราพูดได้แต่เนื่องจากมัน 270,000 คนก็ลงมือตรวจเขาเรียกตรวจสอบทานเพื่อให้ลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงขั้นไม่ผิดเลยเนี่ยเราตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนั้นครับ
6: เราควบคุมภาพส่วนหนึ่งเพราะว่าป้องกันผู้เสียหายไปฟ้องศาลปกครองถูกไหม
4: เราเคารพสิทธิ์เรารักษาสิทธิ์เราไม่ต้องการให้เกิดการฟ้องร้อง
0: ประเด็นที่เน้นย้ำครับก็คือมติของกสทเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยกสทครับเขามีมติในการยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมแล้วก็พร้อมที่จะประกาศบัญชีใหม่แต่ตามขั้นตอนเนี่ยครับรักษาการอธิบดีสทเนี่ยยืนยันนะครับว่าหลังจากยกเลิกบัญชีเดิมพร้อมประกาศบัญชีใหม่ก็จริงแต่ต้องไปรายงานต่อกกลางหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นครับซึ่งหัวโต๊ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานชุดนี้ครับคาดว่าจะเป็นในสัปดาห์หน้าส่วนการจัดสอบสายงานบริหารในวันอาทิตย์นี้ครับมีอีกสอบหนึ่งนะครับนายนิรัตน์เนี่ยยืนยันครับว่าสทและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พูดคุยปรับ TOR ครับเพื่ออุดช่องโหว่ที่จะฉวยโอกาสทุจริตแล้วก็จะเข้มทุกบริบทใครกล่าวอ้างใดๆจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีนะครับโดยหลังสอบเสร็จคืนวันนั้นทุกสนามเนี่ยจะต้องส่งแล้วก็ตรวจสอบกระดาษคำตอบให้เสร็จภายในวันรุ่งขึ้นครับ
2: หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าปปช.นะคะนายอาสพลสันไรพบแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง21คนพบผู้กระทำผิดที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกลุ่มนี้10คนซึ่งพฤติการก็คือเป็นคนแก้สำเนากระดาษคำตอบของคนที่สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นคนที่สอบผ่าน 5,960 คนซึ่งตัวเลขที่ปปช.สรุปมันกลับไม่ตรงกับตัวเลขที่กระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการกลางและการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวเลขที่กสทลงมติเอาไว้ไม่ตรงกันกสทลงมติเอาไว้ 5,924 คนนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ปปช.สรุปมัน 5,960 คนและมีมูลทำให้เชื่อว่ากระทำการกันเป็นขบวนการโดยปปช.แจ้งว่าคดีพิเศษนี้อยู่ในชั้นการไต่สวนจะพิจารณาให้แล้วเสร็จใน10เดือนและจนถึงขณะนี้ทั้งคนที่สอบผ่านสอบไม่ผ่านก็ยังไม่มีผู้ยื่นคำร้องค่ะและพบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกสท.พยายามสั่งการให้แก้คะแนนและจากการสอบข้อเท็จจริงได้ส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัย200คนให้กับปปง.แล้วก่อนหน้านี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนแถลงระบุบอกพบข้อมูลในจังหวัดนนทบุรีมีข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นจำนวนมากแต่กลับจับกุมได้เพียง10คนโดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครรวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบเส้นเงินของคนที่เกี่ยวข้องก็เท่ากับว่า1เดือนที่ผ่านมาคดีมีความคืบหน้าน้อยมากทั้งที่เป็นการทุจริตขนาดใหญ่และหลายภาคส่วนก็ร่วมมือกันติดตามและดำเนินคดี
0: ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีข้อเสนอจากนักสิทธิมนุษยชนครับที่เสนอให้กำหนดพื้นที่หยุดยิงให้ชัดเจนนะครับเพื่อเดินหน้าในกระบวนการ

0: ูดคุยสันติสุขขณะเดียวกันครับภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ครับออกมาเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงแล้วก็ประณามผู้ก่อเหตุครับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงระบุว่าขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบครับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักมนุษยธรรมและยุติการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและประชาชนครับขณะที่สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือ VPeachขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครับ
1: กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประณามโดยย้ำว่าความรุนแรงไม่เคยเลือกว่าใครนับถือศาสนาใดหรือเป็นคนเชื้อชาติใดพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะขณะที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประเทศไทยสะท้อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นการตอกย้ำว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่เคารพหลักกฎหมายสงครามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพราะก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขณะอยู่ในพื้นที่ของพลเรือนรวมถึงการก่อเหตุโจมตีความเข้มแข็งในพื้นที่เศรษฐกิจก่อนหน้านี้ก็ทำให้กระบวนการพูดคุยเดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะ
2: คือ BRN สูญเสียความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับปีนี้เนี่ย20กว่าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ BRN กลับมาก่อเหตุแล้วก็มีการทำร้ายเป้าหมายพลเรือนนะครับเผาโรงเรียนคงจำกันได้ในวันที่ปล้นปืนค่ายปีเหล็งเนี่ยมีการเผาโรงเรียนอันที่สองเพราะอ้างของ BRN ซึ่งประกาศหลายๆครั้งเลยว่าเป็นตัวแทนของประชาชาติมาลายูปัตตานีก็คือคนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยแต่พอเอาเข้าจริง BRN ก็เป็นผู้ประหัตประหารทำลายล้างชีวิตประจำวันของคนมลายูมุสลิมในพื้นที่เสียเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความย้อนแย้งประการที่สองผมได้ฟังคำที่ไทย PBS ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงมุสลิมซึ่งอยู่ในจุดใกล้ๆกับจุดตรวจที่ตันหยงมัสแล้วบ้านเขาไฟไหม้หมดเลยจากการคว้างระเบิดของผู้ก่อการร้าย BRN เนี่ยมันทำให้เห็นว่านี่เป็นชีวิตของคนหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวเนี่ยมันสามารถย่อยยับได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีจากการกระทำของ BRN แล้วนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นกระจายไปทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประเทศไทยนะครับบอกว่าถ้ากระบวนการพูดคุยจะเดินหน้าต่อต้องกำหนดพื้นที่หยุดยิงให้ชัดครับทั้งพื้นที่และกรอบเวลานะครับแล้วก็ให้คนกลางที่สองฝ่ายยอมรับเข้ามาสังเกตการครับเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าความแรงลดลงค่อยเปิดพื้นที่ให้แนวทางอื่นครับ
1: สภากลาโหมคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและแน่นอนค่ะเหตุรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยสภากลาโหมได้มีข้อกำชับให้มีการปรับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีประณามกลุ่มที่ก่อเหตุรุนแรงพร้อมย้ำถึงการเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวประณามการกระทำของกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลังก่อเหตุบุกยิงและขว้างไป๊บอมบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีในจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและยังมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก2คนหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ10ขวบรวมอยู่ด้วยค่ะ
3: โอ้เรื่องใต้นี่แย่มากนะครับแล้วก็ผมได้กำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะทหารโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวนะครับก็ได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการนะครับ

0: นายกครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าทำไมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจึงใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการก่อเหตุครับแต่สิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปคือไม่ยอมให้มีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับให้นโยบายอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะวิตกกังวลครับดังนั้นต้องดำเนินการในทุกด้านครับ
1: ผมก็ได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงไปอย่างชัดเจนว่าถ้าแบบนี้พี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกๆด้านนะครับแม้กระทั่งทางด้านการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้าให้เร็วมากกว่านี้มีความชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ต้องมีการเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปเพราะว่าต้องมันต้องมีความพร้อมมากกว่านี้อันนี้มันอุกอาจมากแล้วเราก็คงต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาด
0: นายกครับกำชับสั่งการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเร่งลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อหารือมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะด้านการข่าวครับส่วนผลการประชุมสภากลาโหมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงโดยเฉพาะการเตรียมกำลังและความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมถึงการติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้โดยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมขอประณามการก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้เพราะเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันครับโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับ
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนไทยของพลเรือเอกต่งจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าก็เป็นมิติเรื่องความสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีนัยยะซ่อนเร้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับกระทรวงและมีกำหนดการไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยสงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีวันเสาร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนแสดงจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วที่จะเป็นจุดเชื่อมและสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชานั้นหารือทวิภาคีนะคะโดยย้ำจีนจะไม่เข้ามาก้าวก่ายในรายละเอียดค่ะ
0: แล้ววันนี้ครับเมื่อนักข่าวไปถามว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับข้อมูลล่าสุดตอนนี้ครับตำรวจยืนยันนะครับว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขอหมายจับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตอบคำถามความคืบหน้ากรณีการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ครับบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากตำรวจในพื้นที่พร้อมข้อมูลการสืบสวนในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเบื้องต้นครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้และตำรวจรู้ตัวเป้าหมายบางส่วนรวมถึงคดีคาร์บอมในพื้นที่สภ.ตันหยงแล้วก็คาดว่าน่าจะขอหมายจับได้เร็วๆนี้ครับ
3: ตอนนี้ทราบว่ารู้กลุ่มบ้านแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเป็นเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับเดี๋ยวคงจะเร่งรัดนะครับอันสองวันนี้คงออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วถ้าประเด็นถัดไปก็คือการป้องกันเหตุซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราต้องมีมาตรการหลายส่วนบูรณาการกันในสามจังหวัดภาคใต้เพราะมันเกิดกับหลายส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของกรมภาคี
0: ขณะที่ภารกิจแรกวันนี้หลังได้รับการลงมติเป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปครับพลตำรวจเอกสำราญได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยานครับสำหรับการเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบกประชาชนสามารถตรวจสอบการชำระภาษีการชำระค่าปรับและถ้าพบใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะครับส่วนการเชื่อมโยง

0: องข้อมูลจะเริ่มบังคับใช้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: 22ปีของการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่ขนานกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้บทบาทของสื่อในพื้นที่ความขัดแย้งกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ค่ะจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและการโจมตีโดย IO นะคะประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยกันผ่านวงเสวนาภาพอนาคตขบวนการข่าวสารสันติภาพจากชายขอบถึงชายแดนใต้สู่ศูนย์กลางติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ื่นมวลชนต้องเสนอแอเรียเบสที่มีพื้นที่ความขัดแย้งและมันก้าวข้ามได้และมันอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเห็นนะเห็นโมเดลเห็นทิศทางนะบางว่านี่มันจะไปได้
1: สื่อสามารถมาทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมในการปกป้องอะไรบางอย่างได้หรือทำงานกับวิชาการที่ทำเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสื่อ
2: มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องให้ความรู้กับคนคือผมว่าคือต่อให้เป็นเรื่องยากก็จริงในการจะ educate คนเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามันก็ต้องงวดไปเรื่อยๆนะครับทำให้คนเข้าใจมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับพยายามไปต้านnarrativeของ IO หรือ fake news อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยต้องพยายามทำไปเรื่อยงวดไปเรื่อยๆคือผมเชื่อว่าในวันหนึ่งคนจะสามารถมีความตื่นรู้กับเรื่องนี้ได้ในวันหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลายๆเรื่องที่คนก็ไม่เคยไม่รู้มาก่อนแต่ว่าที่สุดก็ตื่นรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วคนก็ตื่นรู้ได
3: ้นักข่าวอ่ะจริงๆแล้วมีบทบาทสำคัญมากเลยในการทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มันเข้าใจง่ายมีความเป็นกลางแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายแห่งสันติภาพอะค่ะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่านักข่าวอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำงานเป็นเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะทำงานร่วมกับคนในพื้นที่อะค่ะที่เขามีความเข้าใจในบริบทอะเพื่อที่เหมือนเขาก็จะช่วยให้ข้อมูลให้ความรู้เราด้วยเหมือนกัน
4: ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักวิชาการภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้และผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่จากส่วนกลางจากภาคเหนือภาคอีสานกว่า20คนค่ะลงพื้นที่ไปในจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งหมดไปร่วมพูดคุยในเวทีภาพอนาคตขบวนข่าวสารสันติภาพพร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่นะคะหนึ่งในข้อสรุปสำคัญที่ได้จากเวทีคือสื่อยุคนี้ไม่เพียงต้องรายงานความจริงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งค่ะแต่ว่าต้องขยายพื้นที่สันติภาพนี่คือภาพอนาคตที่นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ส่งเสียงถึงสื่อมวลชนนะคะและหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงคือวันนี้สนามการสื่อสารได้เปลี่ยนจากสื่อกระแสหลักที่ถูกฉายสปอตไลท์ไปสู่สื่อออนไลน์ที่กำหนดวาระทางสังคมค่ะซึ่งประเด็นในสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีความท้าทายเพราะว่าเต็มไปด้วยปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่ไปแย่งชิงพื้นที่การสื่อสารนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรกมลจังกมลนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์สันติภาพจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่าเวลานี้สิ่งที่เราเจอตัวใหญ่เลยค่ะ AI ขยายบทบาทจากผู้ช่วยสู่ผู้ผลิตนะคะอัลกอริทึมคือบรรณาธิการยุคใหม่ของข่าวสารค่ะแพลตฟอร์มดิจิทัลทำหน้าที่ในการกำหนดวาระทางสังคมและอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่คือ IO เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเป็นสนามรบแห่งใหม่ในออนไลน์นั่นทำให้เฟคนิวไปทับซ้อนกับข้อเท็จจริงมากยิ่งกว่าเดิมค่ะบนโจทย์เหล่านี้อาจารย์วรกมลเสนอว่าแนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอสำหรับสื่ออีกต่อไปแต่ควรพัฒนาไปสู่ Peace Information Ecosystem หรือระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารเพื่อสันติภาพค่ะ
5: ถ้ามันจะนำไปสู่ทางรอด Peace Journalism มันอาจจะต้องยกระดับไปสู่ Ecosystemไปสู่เรื่องของ peace information ecosystem ที่เป็นระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนสันติภาพตอนนี้เราทำได้แค่ระดับปัจเจกแต่ว่าในระดับองค์กรเราก็ยังเห็นแสงสว่างนะเรายังเห็นความหวังอยู่นะคะในระดับนักข่าวต้องทำอะไรบ้างเรื่องการตรวจสอบการเท่าทันตัว AI มากขึ้นนะคะในแง่ของห้องข่าวหรือว่าคนที่เป็นทีมงานก็อาจจะต้องเรื่องของมีแนวปฏิบัติด้าน AI มากขึ้นแพลตฟอร์มเราจะทำยังไงที่จะเรียกร้องให้มีกลไกในการที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มให้ชัดเจนขึ้น
4: ที่ผ่านมาในสถานการณ์ชายแดนใต้เกิดความเปลี่ยนแปลงในงานสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดนะคะคู่ขนานกับความซับซ้อนของเหตุการณ์การเมืองการ

0: หารและฝ่ายขบวนการในแต่ละช่วงค่ะคุณทิตินพโกมลนิมิค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ข่าวอิสระโต๊ะข่าวภาคใต้ระบุว่าพัฒนาการของการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนใต้ในรอบ22ปีที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญนะคะยุคที่1เริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2555ตอนนั้นสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่รายงานสถานการณ์ผ่านกรอบความมั่นคงของรัฐค่ะทำให้ในยุคแรกเนี่ยข่าวส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวความรุนแรงแบบรายวันนะคะจนเกิดการปฏิรูปสื่อเกิดโต๊ะข่าวภาคใต้ศูนย์ข่าวอิสลาค่ะมีการทำงานกันเป็นกองบก.หรือว่าบก.คู่ทำงานร่วมกันระหว่างนักข่าวในพื้นที่กับนักข่าวส่วนกลางเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลข่าวสารและข้อเท็จจริงนะคะมาถึงยุคที่2ช่วงปี2556ถึงปี2565ตอนนั้นมีการเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพเป็นยุคของกระบวนการพูดคุยสันติภาพบทบาทของสื่อก็เปลี่ยนไปจากการรายงานเหตุการณ์รายวันมาเป็นการอธิบายรากเหง้าของความขัดแย้งสะท้อนความต้องการของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้รวมถึงตอนนั้นก็เกิดเครือข่ายสื่อพลเมืองสื่อทางเลือกสื่อท้องถิ่นมากขึ้นนะคะมาถึงยุคที่3คือปี2565จนถึงตอนนี้ที่เราอยู่คือปี69ค่ะเป็นช่วงเวลาของความหวังเป็นช่วงเวลาความท้าทายในอนาคตนอกเหนือจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางกายภาพปัจจุบันผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากนะคะต้องเผชิญกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์คือเผชิญกับ IO ค่ะเผชิญกับคดีความด้านความมั่นคงและการถูกลดทอนความน่าเชื่อถือนะคะคุณทิตินพระบุว่าข้อท้าทายในอนาคตของสื่อสันติภาพคือปฏิบัติการข่าวสารของรัฐเองก็ปรับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าไปสู่ผู้เห็นต่างกับรัฐค่ะดังนั้นคนที่ทำงานสื่อสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ที่พูดถึงโครงสร้างความขัดแย้งก็มักจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบถูกด้อยค่าความน่าเชื่อถือถูกผลักให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐนะคะทั้งสองท่านคะวารสารศาสตร์สันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งค่ะคุณเจษฎาคุณวิสาคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม่สำคัญเฉพาะในชายแดนใต้เท่านั้นเพราะว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ดังนั้นหนึ่งในข้อเสนอในการผลักดันร่วมกันคือสร้างความเข้มแข็งของสื่อทำงานเป็นองค์กรเป็นเพจไม่ได้แล้วต้องทำงานร่วมกันข้ามองค์กรด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศคงสิทธิ์สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดิมนะครับเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการทบทวนสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ครับที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานครับเห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมเสนอหลักการนี้เข้าครม. 27กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากการทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 คนครับแล้วก็จะทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่รายเก่าเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับกระทรวงการคลังครับยังปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองนะครับโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพโอนลอยหรือถูกสวมชื่อรถพร้อมกับคืนสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาในระบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศน.เดิมครับผู้มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็กรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนด้วยครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกค่ะว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆแต่เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งและกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบสภาพรถเพื่อดำเนินการเพิกถอนออกจากทะเบียนแล้วก็จะถ่ายภาพรถที่มันสิ้นสภาพการใช้งานแล้วนะคะติดต่อไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าให้บริการไปถึงชุมชนโฆษกกระทรวงการคลังบอกด้วยว่ากระทรวงการคลังยังคงพิจารณาเกณฑ์เดิมควบคู่กับเงื่อนไขใหม่ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนคนที่จะได้รับการคืนสิทธิ์จากเงื่อนไขใหม่ได้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่พร้อมพิจารณาปัญหาเรื่องคนยื่นอุทธรณ์เป็นรายกรณีไปเพื่อให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงมือคนที่มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะ
3: คนลำบากของพวกเรามากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ท่านเหล่านี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่านเหล่านี้ลำบากจะต้องมาทบทวน รีบปรับเกณฑ์ไม่ต้องมาทบทวนจัดการให้เลยแล้วมหาดไทยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับมีประเด็นต่ออีกนะครับบางคนแจ้งไว้ข้อมูลส่งมาไม่ครบกดมาเลขประจำตัวบัตรประชาชนผิดวันนี้กรรมการให้รับกลับมาหมดเอามาพิจารณารับใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคสที่บอกว่าไปคุยกันแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องมาแต่อาจจะตกหล่นชื่อไปส่งมาให้ทางกระทรวงคลังไม่ครบทางมหาดไทยลงไปจัดการก็มาแจ้งเราแล้วอันนี้หลักน้อยมากนะครับแต่ไม่ว่าน้อยแค่ไหนคือความเดือดร้อนเดือดร้อนรับหมดนะครับมหาดไทยก็ลงไปดูแลให้วันนี้ก็เราก็เพิ่งรับทราบว่าก็มีตกหล่นจริงๆบางทีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเยอะนะครับท่านรับชื่อมาแล้วท่านก็ทำหล่นไปก็มาบอกว่าอันนี้หล่นไปจริงๆไปดูสภาพแล้วเดือดร้อนจริงเดี๋ยวรับเพิ่มหมดก็ต้องเรียนว่าวันนี้เน้นความเดือดร้อนก่อน
2: โฆษกคลังครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คลังเห็นข้อมูลมากกว่าเดิมครับเช่น1กรณีคนถือบัตรคนจนรายเดิมสามารถซื้อรถคันใหม่ได้แบบนี้มีมากกว่า2ล้าน5แสนคนครับคนถือบัตรคนจนเดิม1คนมีชื่อเป็นกรรมการในนิติบุคคลถึง116แห่งและบางส่วนครับยังมีชื่อเป็นกรรมการบริหารระดับสูงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับคลังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบต่อไปครับขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับสำนักงานขนส่งในพื้นที่นะครับให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการถือครองและการชำระภาษีค้างจ่ายสำหรับการอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแล้วก็เตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเพื่อให้สะท้อนธุรกรรมการโอนลอยการสิ้นสภาพการใช้งานของรถในปัจจุบันครับ
1: แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศปรับหลักเกณฑ์เรื่องการครอบครองรถยนต์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าปรับหลักเกณฑ์ก็คือเขาบอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์คนที่มีรถเก่าใช้งานไม่ได้คนที่โอนลอยแล้วเมื่อสักครู่นี้โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าคนที่ตกเกณฑ์คนที่ถูกตัดสิทธิ์ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งแต่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งและกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบสภาพรถยนต์ของท่านที่บ้าน มีการถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวข้อมูลมันจะเข้ามาที่ One Stop Service แม้ว่ารัฐบาลหรือว่าภาครัฐจะยืนยันข้อมูลแบบนั้นแต่บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหลายแห่งคนยังแน่นไปตรวจสอบสิทธิ์ไปยื่นอุทธรณ์กันนะคะเนื่องจากบางคนเขาบอกไม่มั่นใจในระบบต้องการจะไปยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองกลัวว่าจะกลายเป็นคนตกเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิ์คืนค่ะนางสาววิไลรัตนอัมพาอายุ47ปีผู้พิการที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีสินเชื่อในระบบเกิน 100,000 บาทรวมทั้งมีรถจักรยานยนต์อีก2คันเธอยอมรับค่ะว่าไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมา3แห่งเอามาเปิดร้านขายของชำประกอบอาชีพจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและแม่ผู้พิการเพราะว่าลำพังเบี้ยคนพิการมันไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือนส่วนจักรยานยนต์อีก2คันใช้งานได้จริงเพียงคันเดียวแล้วมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้และต้องการให้รัฐบาลคืนสิทธิ์ค่ะ
4: อยากฝากถึงว่าไม่อยากให้เอาเกณฑ์ที่คนเป็นหนี้หรือว่ามีข้าวของที่แบบเนี่ยอย่างที่เขาออกมาอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเอามาตัดสินว่าเรามีรถแล้วนะเรารวยหรือว่าเรามีหนี้สินแล้วเรารวยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้รวยอ่ะรวยค่ะรวยหนี้เราไม่ได้รวยแบบที่เขามีกันอ่ะอยากให้เขาแบบคืนเสียงตัดของคนเก่าที่เคยได้อ่ะ
5: เพราะโครงการก่อนๆที่ผ่านมาก็คือได้อยู่ปกติ
4: ได้ทุกครั้งค่ะ
5: ครั้งนี้มาถูกตัดสิ
4: ทธิ์ใช่ก็อยากให้นายกแบบว่าคืนสิทธิ์ให้คนเก่าและอยากให้คนใหม่ลงก็ให้เขาลงไปอย่างเงี้ยคือว่าคนเก่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
2: ส่วนบรรยากาศตามขนส่งจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้คนยังเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนคุณวันวิสาว่าแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าปรับเกณฑ์แล้วเดี๋ยวให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปอำนวยความสะดวกโฆษกคลังบอกเดี๋ยวกรมการขนส่งเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปคนไม่เชื่อครับคนไม่มั่นใจกลัวว่าถ้าไม่มายืนยันสิทธิ์หรือไม่มาอุทธรณ์ด้วยตัวเองเดี๋ยวมันจะช้าก็เลยยอมเสียเวลามาด้วยตัวเองครับให้มั่นใจว่าฉันได้ยื่นเอกสารอุทธรณ์แล้วแน่ๆบางคนเสียค่ารถบางคนมาไกลกว่า90กิโลครับ
6: ผู้ที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้เลยค่ะไม่ต้องมาทำไม่ต้องไปมาที่ขนส่งหรือไปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยุ่งยาก
5: ครับ ว่าลำพังป่วยติดเตียงนี้ก็ลำบากแล้ว
6: ใช่แล้วเราก็ต้องหยุดงานต้องลางานมาทำเรื่องนี้ค่ะ
5: ครับผม
6: ให้คุณพ่อค่ะ
5: ก็คือเป็นการเสียเวลา
6: ค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็80กว่าแล้ว
5: ครับผม
6: ค่ะ
5: ผมจากอำเภอไหนครับพี่
6: อำเภอหนองมะม่วงค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะ
5: ไปกลับ90โล
6: ใช่ค่ะ
7: ผู้ใหญ่กำนันน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกว่าคุณต้องไปเดินเอาเองอะไรเงี้ยมันตรงไปตรงมาเลยจะได้รู้เรื่อง
8: บางทีก็ทำให้เราแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจ
7: ครับ
8: เลยมาเองเลย
7: มาเองมากับลูกด้วย
8: ลูกมา
7: ปกติก็จะไม่มาอะไรล่ะจะทอดใจแล้วว่าอันนี้แม่บ้านก็บอกมาเถอะไงๆก็ช่วยข้าน้ำมันมั่งอะไรมั่งสิ้นเดือน
8: ก็เลยมาลองดู
1: เช่นเดียวกับบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาผู้คนก็ยังเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันส่วนใหญ่บอกเคยครอบครองรถยนต์จักรยานยนต์แต่ปัจจุบันรถเสียใช้งานไม่ได้บางคนบอกขายไปนานหลายปีแล้วค่ะ
9: จนจำไม่ได้แล้วมีลุงอีกคนนึงอ่ะอยู่ข้างบน
5: อ
9: ่ะเขาบอกรุ่นไหนมาก็ไม่มีแต่ว่าในนั้นมันยืนยันว่ามี
1: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดมีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์เกือบ 4,000 คนส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน15ปีนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ควรจะเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์ล่ะค่ะรวมไปถึงเรื่องที่มีภาระหนี้สินด้วยก็เลยหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงใช้ข้อมูลความเป็นจริงมาประกอบการพิจารณาหากต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอบโจทย์กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆค่ะ
2: มีการหยุดยิงเกิน6เดือนแล้วนะครับสำหรับการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งล่าสุดครับท่านผู้ชมครับแต่สถานที่สถานการณ์หน้างานณเวลานี้เนี่ยหลายจุดด้วยกันมันยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับบางจุดมีการวางกำลังในลักษณะเผชิญหน้ากันติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
10: ร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นบริเวณตัวปราสาทตาเมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นส่วนหนึ่งจากความเสียหายของการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาแม้ตัวปราสาทจะตั้งอยู่หน้าแนวแต่โครงสร้างสำคัญไม่ได้รับความเสียหายปราสาทตาเมือนธมถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกัมพูชามาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2568ก่อนทหารไทยนำรั้วลวดน้ำมาปิดทางขึ้นในฝั่งกัมพูชาเพื่อลดการเผชิญหน้าแต่นั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชนวนเหตุที่ทำให้กัมพูชากับไทยเปิดฉากปะทะกันในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2568และขยายพื้นที่สู้รบตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา
11: ตาเมือนธมถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าในส่วนของทางกัมพูชาเองถ้าเราเห็นในฝั่งของตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการดัดแปลงสภาพพื้นที่เหมือนกัน
12: ก็ฝ่ายตรงข้ามก็มีความพยายามครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการในการป้องกันครับตัวของตัวประสาทเองที่เราวางแผนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุทธบดินต
11: ั้
12: งแต่ศตวรรษครับแล้วก็เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่ก็ไม่ประมาทครับฝ่ายตรงข้ามก็มีความพยายามแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ปรับปรุงที่พักที่มั่นของเขาก
11: ็
12: คือที่ได้รับความเสียหายจากเราสำรวจเบื้องต้นครับ
10: การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้ชื่อปฏิบัติการยุทธบดินเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่28กรกฎาคมปีที่แล้ว2วันของการสู้รบไทยควบคุมพื้นที่ภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งกัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันกองทัพไทยเข้าดูแลพื้นที่และสร้างฐานที่มั่นผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีระบุว่าการเข้ายึดภูมะเขือถือเป็นปฏิบัติการที่ยากลำบากและต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วย
13: พื้นที่ภูมะเขือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถปฏิบัติภารกิจเข้ายึดได้สำเร็จเป็นพื้นที่แรกในห้วงของเดือนกรกฎาคม68ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ร่วมกับหน่วยต่างๆในประเทศไทยทั้งกองทัพอากาศกองพันจุดโจมแล้วก็หน่วยในพื้นที่เนี่ยเข้าปฏิบัติเป็นครั้งแรกพื้นที่ของเราอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ต่ำกว่าเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาวางกำลังอยู่บริเวณขอบหน้าผาเราจะอยู่พื้นที่ด้านในเหมือนเราปฏิบัติจาก พื้นที่ต่ำขึ้นพื้นที่สูงแล้วก็กำลังตรงนี้ของฝ่ายตรงข้ามก็เยอะพอสมควรในห้องปฏิบัติครับ
10: การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาในปีพ.ศ. 2568เกิดขึ้น2ครั้งคือในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมภายใต้ชื่อปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธศตวรรษก่อนไทยและกัมพูชาจะลงนามหยุดยิงในวันที่27ธันวาคมสาระสำคัญคือให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและให้คงกำลังในที่ตั้งหลังการสู้รบไทยเข้าสถาปนาพื้นที่ทั้งภูมะเขือช่องอ่านม้าปราสาทตาควายและปราสาทคณาพร้อมเร่งดำเนินการสร้างถนนเส้นทางยุทธศาสตร์ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่วางกำลังการสร้างบังเกอร์และสร้างแนวป้องกันชายแดนเพื่อสร้างความปลอดภัยของกำลังพลซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ50พจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: เป็นเวลากว่า9ปีแล้วค่ะที่น้องเมยหรือนายภคพงษ์ตัญญการเสียชีวิตนะคะและเป็นตลอด9ปีที่ครอบครัวของน้องเมยโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่เดินหน้าต่อสู้และเรียกร้องความยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะวันนี้คณะกรรมการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรคุยกันเรื่องนี้โดยสรุปว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าและจนถึงเวลานี้ยังไม่มีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีนักเรียนเตรียมทหารนายภคพงษ์ตัญญการหรือน้องเมยซึ่งถูกทำรงวินัยและเสียชีวิตเมื่อปี2560นะคะรวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและจริยธรรมต่อผู้ก่อเหตุตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้เสียหายโดยเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงซึ่งมีนายพิเชษฐ์และนางสุกัลยาตัญญการพ่อและแม่ของน้องเมยในฐานะผู้ร้องมาร่วมด้วยหลังจากยื่นเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบค่ะ
14: เรื่องวินัยของนักเรียนเตรียมทหารที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีโทษทางวินัยอะไรบ้างสองก็เป็นเรื่องของสน.พญาไทนะคะเรื่องอวัยวะ
2: นายสาธิตภูลสวัสดิ์พงษ์ทนายความผู้ร้องเรียนครับบอกว่าก่อนน้องเมยเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ตรวจเช็คสุขภาพแล้วเป็นปกตินะครับตั้งข้อสังเกตว่าก่อนน้องเมยเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี60ถูกนักเรียนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายผ่านการทำรงวินัยซ้ำทั้งที่ระเบียบไม่สามารถทำได้และน่าจะเป็นสาเหตุหลักต่อสุขภาพซึ่งนำมาสู่ผลให้อาการทรุดจนถึงแก่ความตายครับ
15: ติดต่อพนักงานสวนสภ.เมืองนครนายกส่งศพเพื่อไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่มั่นใจนะว่าทำไมจะต้องส่งไปโรงพยาบาลแพทย์ของทหารนะ1พฤศจิกาแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าศพนะครับปรากฏว่านะพบการกระแทกถุงแข็งไม่มีคมบริเวณทรวงอกนะพบเลือดออกในกล้ามเนื้อไหปลาร้าขวาซ้ายฝาปิดกล่องเสียงคนลิ้นดิ้นขวาพบกล้ามเนื้อหน้าอกขวาแล้วก็มีการหักกระดูกซี่โครงขวาด้านข้างซี่ที่4นะครับแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้นะครับเนื่องจากไม่พบอวัยวะสำคัญคือสมองและหัวใจ
1: หลังการประชุมค่ะนายรังสิมันเปิดเผยผลการประชุมบอกว่าพบประเด็นที่ดูจะเป็นข้อพิรุธและข้อกังขาหลายจุดโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีแม่ของน้องเมยไปแจ้งความที่สน.พญาไทแต่อัยการศาลทหารมีคำสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568แต่กลับเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นลายเซ็นผู้รับหนังสือก็ไม่ใช่ของผู้แจ้งความจริงส่วนที่สภ.บ้านนาจังหวัดนครนายกกรณีไม่ส่งฟ้องคดีนั้นตำรวจไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะไม่ได้ทำคดีเองดังนั้นเรื่องไม่ฟ้อง2นักเรียนเตรียมทหารและ2นายแพทย์คณะกรรมการก็เตรียมเรียกกรมพระธรรมนูญศาลทหารมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งต่อไปนะคะและบอกว่ายังมีข้อสงสัยกรณีที่ตำรวจที่ทำร้ายร่างกายจนศาลสั่งจำคุกแต่คณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวินิจฉัยว่า โทษจำคุกจากคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นความเสื่อมเสียโดยให้กลับเข้ารับราชการต่อจึงมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและขัดต่อสามัญสำนึกของวินยูชนเป็นอย่างมากค่ะ
2: มีความคืบหน้าคดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จนะครับมีข้อมูลครับว่าโรงพยาบาลอย่างน้อย8แห่งนะครับเข้าข่ายต้องสงสัยเชื่อมโยงกับการแจ้งเกิดเท็จครับโดยใช้ชื่อพ่อทิพย์เพื่อให้เด็กต่างชาติได้สัญชาติไทยนะครับล่าสุดครับทางกรรมาธิการการสาธารณสุขนะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือครับเจอช่องโหว่ของการแจ้งเกิดเท็จนะครับอาจจะมีต้นตอมาจากปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐครับการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขนะครับเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหารับรองการเกิดของเด็กต่างชาติโดยมิชอบโดยใช้บุคคลสัญชาติไทยแอบอ้างเป็นพ่อทิพย์วันนี้ประเด็นสำคัญครับก็คือการหาจุดบกพร่องตั้งแต่กระบวนการทำเอกสารของโรงพยาบาลนะครับไปถึงกระบวนการแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนครับตัวแทนจากกรมการปกครองให้ข้อมูลครับบอกว่าช่องว่างสำคัญที่เจอเกิดจากข้อมูลการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนของเอกชนเนี่ยยังไม่เชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครองครับทำให้การออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร1/1ต้องเขียนด้วยมือนะครับซึ่งบิดเบือนข้อมูลได้ง่ายครับ
16: คู่นี้ที่ถามในกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเยอะเพราะว่าฐานข้อมูลของเอกชนเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับทางเขตหรือทะเบียนราษฎร์แต่ของโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเชื่อมอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นในอนาคตต่อไปที่เราจะต้องไปแก้รายละเอียดกฎหมายที่ทำให้การเชื่อมฐานข้อมูลทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเชื่อมกับฐานทะเบียนราษฎร์ในการดูได้ด้วยในส่วนนั้นครับเป็นขั้นต่อไป
1: รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขเสนอค่ะว่าควรออกกฎหมายบังคับให้เก็บประวัติพ่อแม่เด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มฝากครรภ์และบันทึกข้อมูลทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมการปกครองจะได้รับไปพิจารณาต่อค่ะ
17: มีพรบที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยกัน3ตัวก็คือพรบสถานพยาบาลซึ่งพูดถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลแต่ว่าไม่ได้พูดถึงมาตรฐานข้อมูลนะครับในพรบฉบับนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าพรบฉบับนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่ระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงตอนนี้ก็ควรจะปรับใหม่นะครับว่ามาตรฐานสถานพยาบาลต้องรวมไปถึงมาตรฐานของระบบข้อมูลที่ทุกโรงพยาบาลต้องเชื่อมกับระบบกลางนะครับต้องทำมาตรฐานกลางข้อมูลด้านสุขภาพด้วยนะครับอันที่สองคือพรบสุขภาพดิจิตอลนะครับซึ่งก็จะทำให้การเชื่อมข้อมูลนี้เกิดสภาพบังคับใช้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทุกสถานพยาบาลนะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเราควรจะมีมาตรฐานข้อมูลอะไรบ้าง
2: วันนี้ครับมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมกันที่ศาลาว่าการกทมครับเบื้องต้นตัวแทนกรมการปกครองบอกว่าดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว1รายนะครับโดยให้ออกจากราชการแล้วก็พบกรณีการแจ้งเกิดเท็จที่มีพยานหลักฐานชัดแล้ว24รายครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเพิกถอนสูติบัตรและสัญชาติไทยนะครับส่วนกรณีที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการสอบสวนครับปัจจุบันครับกทม.กำชับให้แต่ละเขตนะครับไปตรวจสอบข้อมูลของบิดาที่เป็นคนไทยอย่างละเอียดครับโดยให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษไปร่วมตรวจสอบแล้วก็ลงนามรับรองทุกกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาตินะครับตอนนี้การขยายผลจากปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว2รอบครับ2รอบนี้มี70หมายจับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพ่อทิพย์คนไทย14คนพ่อและแม่ชาวจีนรวม19คนครับเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างละ1คนตอนนี้สบส.มีรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบแล้ว8แห่งครับถ้าพบเอกสารแจ้งเกิดเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลครับ
1: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการลักลอบขุดทองและการค้าทองคำแบบผิดกฎหมายนะคะจริงๆแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะจับกุมขบวนการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและดำเนินคดีไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังพบว่ายังมีขบวนการลักลอบเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่ซึ่งแร่ทองคำบางส่วนเนี่ยค่ะมันถูกเอาไปขายให้กับร้านทองด้วยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกเป็นประกาศในการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการนะคะขอให้งดรับซื้อแร่ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

เพื่อเป็นการตัดวงจรการลักลอบค้าทองคำผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพร้อมกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.ปิ่นล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดินเท้าฝ่าเข้าไปในป่าไปตรวจค้นพื้นที่ลึกกลางเทือกเขาเพื่อสกัดขบวนการลักลอบขุดดิน

0: การเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขาที่มันสลับซับซ้อนบางครั้งค่ะต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเรารู้ว่าในพื้นที่มันมีเครือข่ายคอยส่งข่าวให้กับคนที่ลักลอบขุดแร่เพื่อแจ้งเบาะแสให้หลบหนีไปแม้ว่าจะมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีมาแล้วหลายคนแต่การลักลอบขุดแร่ทองคำก็ยังเกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: ร่องรอยความเสียหายตอนนี้ยังปรากฏชัดนะครับอยู่ในภูเขาหลายจุดครับมีการขุดเจาะลึกจนกลายเป็นโพรงคล้ายๆกับอุโมงค์นะครับในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นลุ่มน้ำชั้น 1A ครับถูกทำลายไปแล้วถึง27ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับจุดที่พบการลักลอบขุดครับอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้หมู่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับซึ่งทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกแล้วก็อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาแค่4กิโลเมตรครับขณะที่นายอำเภอทองผาภูมินะครับบอกว่าผู้ลักลอบขุดหาแร่ทองคำมีทั้งคนไทยแล้วก็บุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยส่วนใหญ่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านปิล็อกขี้เข้าไปขุดหาแร่ในลักษณะกลุ่มเล็กๆแล้วก็ยังไม่พบข้อมูลนะครับว่ามีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังครับ
2: ผ่านมาเนี่ยที่เท่าที่มีการจับกลุ่มนะครับก็มีทั้งที่เป็นคนไทยมีทั้งเป็นคนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยนะครับก็มีทั้งสองแบบครับเท่าที่ทราบก็ทำเป็นเหมือนว่าเขาหาในการเป็นส่วนตัวเขานะครับเท่าที่ดูจากบันทึกจับกลุ่มอะไรนะครับเขาเข้าไปหาซึ่งก็ทำเป็นในนามส่วนตัวเขาครับแต่มันอาจจะมีหลายครอบครัวหรือหลายคนหลายเคสอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: สิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องยกระดับมาตรการไม่ใช่แค่การบุกรุกพื้นที่ป่านะคะแต่มีข้อมูลที่พบว่าแร่ทองคำที่ได้จากการลักลอบขุดบางส่วนถูกเอาไปขายให้กับร้านทองในจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านทองในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลบอกเคยมีคนนำแร่ทองคำมาขายค่ะและมีมาตรการป้องกันการรับซื้อทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายค่ะ
4: สมัยก่อนมีบ้างค่ะมีแบบเป็นมาแบบใส่กระปุกมาอะค่ะแต่ว่าที่ร้านจะไม่ได้รับเพราะว่าทองคนนี้มันต้องมีกระบวนการเผาก่อนเพื่อแบบแยกอะค่ะแยกเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยก็เลยไม่ได้รับ
5: ครับมีมาถามแต่เราไม่ซื้อมีคนมาถามซื้อพวกทองมีสิ่งแล้วที่มันดีครับแต่นานแต่ผมบอก
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามประกาศขอความร่วมมือร้านทองร้านรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะงดรับซื้อแร่ทองคำหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นแร่ทองคำจากคนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายตามพรบแร่ปี60ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่3ถึง5เท่าของมูลค่าแร่หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับเตรียมออกแถลงการเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบสากลครับรวมไปถึงช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับตอนนี้ดันราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่33ครับวันนี้เริ่มขึ้นที่กรุงมะนิลานะครับมุ่งเน้นไปที่การยกระดับความมั่นคงทางทะเลและการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆครับมาเรียเทริซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้นะครับย้ำถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันครับแล้วก็บอกว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไร้พรมแดนตอกย้ำว่าไม่มีประเทศไหนนะครับสามารถรับมือกับสภาวะความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันเพียงลำพังได้สำนักข่าว AFP ครับรายงานนะครับว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเตรียมปิดฉากการประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยการออกแถลงการร่วมเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านช่องแคบระหว่างประเทศรวมถึงการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางครับ นอกจากนี้อาเซียนจะย้ำข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังสง

0: ครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจครับและอาจทำให้อาเซียนหลายประเทศต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเสียงเรียกร้องของอาเซียนครับมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับหลังสหรัฐกับอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องประกอบกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงครับล่าสุดครับสื่อซาอุดิอาระเบียนะครับยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งครับถูกโจมตีในทะเลแดงนะครับหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างว่ายิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบียแล้ว2ลำในทะเลแดงครับซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันครับราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับโดยราคาน้ำมันดิบ Brentพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ3มาอยู่ที่ 97.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับแล้วก็สูงสุดในรอบกว่า1เดือนครับ
1: เป้าหมายหลักของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำศึกกับอิหร่านก็คือเพื่อทำลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ใช่ไหมคะแต่ล่าสุดปรากฏว่าสหรัฐไปลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียนะคะทำให้มีข้อกังวลตามมาว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพตะวันค่ะ

ือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของซาอุดิอาระเบียนะคะหลังจากปิดดีลนิวเคลียร์กับรัฐบาลทรัมป์ได้สำเร็จแต่ว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้กำลังบ่อนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของนโยบายไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ของประเทศตัวเองหรือไม่ค่ะกระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีคริสไรท์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือนิวเคลียร์เพื่อสันติกับรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งจะเปิดทางให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในซาอุดิอาระเบียได้คุณผู้ชมฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยเขามองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะทำเงินให้กับสหรัฐหลายพันล้านดอลลาร์นะคะโดยเฉพาะกับบริษัทที่จะเข้าไปสร้างโรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในซาอุดิอาระเบียและในขณะเดียวกันสหรัฐยังคงสามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายนิวเคลียร์ได้ทำกลางความกังวลนะคะว่าถ้าสหรัฐปล่อยมืออาจจะทำให้ซาอุหันไปพึ่งรัสเซียหรือว่าจีนแทนส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของสหรัฐในประเทศนี้ค่ะแต่ว่าฝ่ายที่คัดค้านเขามองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายนิวเคลียร์แล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธในตะวันออกกลางด้วยหรือไม่ค่ะอิสราเอลถือเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางนะคะที่ในตอนนี้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ค่ะโดยเชื่อว่ามีอยู่ประมาณ90หัวรบด้วยกันรวมทั้งยังมีพลูโตเนียมสำหรับใช้ผลิตหัวรบได้เพิ่มด้วยขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์หรือว่ามีแผนที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวอยู่ในอีกหลายประเทศซึ่งข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นบนแผนที่ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือนอกจากลิเบียซีเรียแล้วก็อิรักที่เคยทำโครงการด้านนิวเคลียร์มาก่อนในอดีตเนี่ยยังมีอียิปต์แล้วก็ตุรกีค่ะที่ไปจับมือกับรัสเซียทำโครงการพลังงานนิวเคลียร์และตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะคะขณะที่จอร์แดนเริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อปี2007หรือ UAE ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐเช่นกันตั้งแต่เมื่อปี2009แต่มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากกว่าซาอุนะคะรวมทั้งยังไม่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้เองในประเทศด้วยค่ะจุดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์กังวลเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐซาอุมีอยู่2จุดหลักๆของผู้ชมนั่นก็คือข้อตกลงฉบับนี้ค่ะไม่ได้กำหนดให้ซาอุดิอาระเบียต้องลงนามในระเบียบข้อบังคับที่มีชื่อว่า Additional Protocol นะคะซึ่งจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบโครงการต่างๆได้การไม่มีข้อบังคับดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของโครงการนะคะแล้วก็นำมาสู่คำถามว่าจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าซาอุดิอาระเบียจะไม่พัฒนาต่อยอดพลังงานนิวเคลียร์ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตคุณผู้ชมความกังวลนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของข้อตกลงซึ่งเปิดทางให้ซาอุสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีอเมริกันรวมทั้งยังสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้จากโรงงานในประเทศ

0: ทศด้วยค่ะแม้จะมีหลายประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์แต่ไม่ใช่ทุกประเทศค่ะที่จะได้ครอบครองขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนื่องจากการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เพียงแค่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มให้อยู่ในเกรดที่ใช้ผลิตอาวุธได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีเพียงประมาณ13ประเทศเท่านั้นค่ะที่มีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมตั้งอยู่ในประเทศของตัวเองได้แก่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว8ประเทศจากทั้งหมด9ประเทศทั่วโลกยกเว้นเพียงแค่อิสราเอลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในบราซิลเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านในจำนวนนี้เนี่ยหลายประเทศเป็นผู้ส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ด้วยดังนั้นการที่สหรัฐยอมให้ซาอุมากขนาดนี้จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนออกมาตั้งคำถามนะคะว่าสหรัฐกำลังมี2มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: Big picture and the long-term picture is that the United States is currently fighting a war. One of the reasons that started the war is thatjust across the Gulf, Iran has insisted on their right to enrich uranium. So I suppose there is a bit of an inconsistency in the U.S. approach to being willing to fight a war over the point of uranium enrichment on one side, and on the other side, being willing, at least in theory, to hand over that technology if it deems it appropriate in the course of implementing this deal.
0: ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์หลายคนค่ะออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสโหวตคว่ำข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งจะเปิดทางให้มีการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางได้มากไปกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมสงครามเนี่ยกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคไปไม่น้อยค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับตอนนี้กลับมาต่อสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมแบบชื่นมื่นเอ๊ะยังไงนี่ติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับรถถังจิตมังนนกับลำต่อสัญญากับศึกวันแชมเปี้ยนชิพแบบชื่นมื่นแล้วนะครับหลังฉลองวันเกิดอายุครบ29ปีโดยเจ้าตัวยืนยันยังไม่หมดไฟและอยากกลับมายิ่งใหญ่บนสังเวียนผืนผ้าใบครับที่ค่ายจิตเมืองนนท์รถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยพร้อมด้วยนายสมกิจแป้นแก้วเจ้าของค่ายมวยสมกิจเมืองนนท์และก็ซ้อเอสุนทรีโลหะพืชหัวหน้าค่ายจิตเมืองนนท์และก็นายจิตินัทอัศดามงคลประธานของวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยนี่ครับร่วมการแถลงข่าวการกลับมาร่วมงานระหว่างรถถังกับวันหลังจากมีประเด็นดราม่าเมื่อต้นปีมีการฟ้องร้องด้วยนะครับโดยวันนี้ทั้ง4คนได้ประกาศข่าวดีและรถถังก็ได้เซ็นสัญญากับวันอีกครั้งทางตัวแทนวันเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รถถังจะได้กลับมาร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพภายใต้การดูแลของค่ายจิตเมืองนนท์ซึ่งรายละเอียดสัญญาแม้จะไม่มีการเปิดเผยมูลค่าแต่แน่นอนนะครับมูลค่ามันไม่ต่ำกว่าเดิมแน่ครับคาดว่าการชกแต่ละไฟจะเป็นตัวเลขที่ทางรถถังรับได้และวันแชมเปี้ยนชิพก็พร้อมจะจ่ายด้วยด้านรถถังจิตเมืองนนท์ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้คุยกันตรงๆกับทางวันแชมเปี้ยนชิพการต่อสัญญากับการเรื่องของการต่อสัญญานะครับก็ตามที่ผู้ใหญ่กำหนดเส้นทางสำหรับการชกมวยรถถังยืนยันว่าเป็นอาชีพของตัวเองส่วนไฟต่อไปจะพบกับใครก็พร้อมเสมอครับ
1: ผมเป็นแค่นักมวยทุกอย่างก็อยู่ที่ลูกพี่ครับลูกพี่สมจิตเป็นแค่แล้วก็แม่เอ๋ครับผมเดินตามหมดครับแน่นอนครับผมคิดว่าไม่มีอาชีพไหนที่สร้างชื่อเสียงให้ผมขนาดนี้แล้วก็ที่ให้ทำให้ผมดูแลครอบครัวขนาดนี้คืออาชีพมวยผมก็เต็มที่จนผมจะไม่มีแรงชกครับวันเสนอใครก็จ่อยหมดแล้วผมมีหน้าที่ต่อยหมดครับผม
2: ไฟล่าสุดที่เขาจะพลาดพลั้งไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกับคนหนึ่งที่สะดุดล้มนะครับแล้วก็สามารถกลับลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้เราก็เชื่อมั่นว่าด้วยผ่านการดูแลของทางค่ายจิตเมืองนนท์เนี่ยศักยภาพของตรงนี้เขาจะถูกรีดเค้นออกมาแล้วกลายไปเป็นเหมือนกับแบบไม่ใช่แค่รถถังคนเดิมแต่เป็นนิวไอออนแมนที่ไปไกลยิ่งกว่าเดิมสัญญาเราคงแบบเปิดแบบเผยในพับลิกไม่ได้แต่ว่าสัญญาของรถถังเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็นักกีฬาทุกคนใช้เป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ผลตอบแทนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสูงไม่มากนะครับ
3: สูงกว่าเดิม
2: สูงมากในระดับที่ว่าเป็นไม่มีคนไทยคนไหนเคยได้มาก่อนแล้วกัน
0: หลังจากเซ็นสัญญานะครับทางค่ายจิตเมืองนนท์ก็ได้นำเค้กมาเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้กับรถ

0: ถังด้วยส่วนการกลับมาขึ้นสังเวียนของรถถังจิตเมืองนนท์จะขึ้นชกในศึกฉลองครบรอบ30ปีค่ายมวยจิตเมืองนนท์ต่อยกันที่ไอคอนสยามครับ28ตุลาคมนี้ตอนนี้คู่ชกยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับคาดว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นผู้ออกมาแถลงข่าวเองครับ
1: และก็บอกว่าเคสต้นแรกในชีวิตของคุณรถถังจิตเมืองนนท์ครับ
0: ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ทุ่มงบประมาณกว่า300ล้านบาทเลยนะครับจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแล้วก็ประชาชนภายมินิสเตอร์ครับในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับนี่เป็นปรมาจารย์ลูกหนังขาสั้นในวัย67ปีก็หวังว่ารายการนี้ครับจะเป็นรากฐานสำคัญพาบอลไทยไปบอลโลกนะครับก่อนที่อาจารย์จะสิ้นลมหายใจพร้อมกับต้องการเห็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ความสำคัญและก็ส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับชาติโดยคุณอินทัศน์เพชรสมกูลได้พูดคุยกับอาจารย์สกลในหลากหลายแง่มุมที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับ

0: าพูดถึงตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลพรายมินิสเตอร์ครับเขาบอกทุ่มงบ300ล้านบาทจัดแข่งตั้งแต่อำเภอจังหวัดโซนแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งเกือบปีประมาณ1ปีอาจารย์มองว่ามาถูกทางหรือยังหรือสิ่งที่อาจารย์มีประสบการณ์กับฟุตบอลเด็กมาตลอดชีวิตอาจารย์อยากจะเสนออะไรอยากจะแนะนำอะไรหรือมองยังไงบ้างครับ
1: อยากจะเห็นฟุตบอลพรายมินิสเตอร์เนี่ยเป็นบอลที่ลากยากจริงๆคือบอลอย่างน้อย 100% เนี่ยเอาตัวแทนจากพรายมินิสเตอร์เนี่ยเข้าไปสัก 10% เอาเด็กที่ลากยากขึ้นไปเนี่ยไปเป็นตัวแทนของพวกเราเพื่อไปเล่นระดับชาติได้เนี่ยผมถือว่ามันจะเป็นเรื่องที่เรื่องดีฉะนั้นพรายมินิสเตอร์ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเราไม่ได้ระบุว่านายกคนไหนแต่ใครก็แล้วแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกนั่นคือบอลถ้วยของท่านนะชื่อว่ารัฐบาลจะช้าอยู่เลยครับผมทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนที่ออกเป็นวาระของพรรคจริงๆเลยนะครับว่าถ้าเลือกพรรคนี้แล้วบอลไทยต้องไปบอลโลกเรามีสักพักเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนนะเลือกแน่นอน
0: อยากจะเสนออะไรครับในฟุตบอลพรายมินิสเตอร์ครั้งนี้ที่อาจารย์บอกว่านี่แหละกลไกแบบนี้แนวทางแบบนี้น่าจะเหมาะสมกับการพัฒนาฟุตบอลไทย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องระมัดระวังคือในเรื่องของการตั้งระเบียบตั้งกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความยุติธรรมในการแข่งขันแล้วเนี่ยเชื่อแน่เหลือเกินนะครับการพัฒนาจะไปเร็วไม่ท้อไม่ถอยเพราะแพ้คือแพ้ยอมรับได้เพราะเราแพ้เราอ่อนกว่าเขาเนี่ยเราต้องยอมอย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าปัญหาคือกรรมการนะกรรมการไม่ยุติธรรมปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาไอ้นั่นไปล็อกไอ้นี่ไอ้นี่ไปล็อกไอ้นั่นไอ้นั่นตรงกลางนี่คือปัญหาที่ตามมาระดับโลกนะแต่ของเราเนี่ยก็วิงวอนว่าอย่าให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวขอให้ข้าราชการประจำเนี่ยเขาได้เปิดทางเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่มีพรรคการเมืองอ่ะฉะนั้นก็การเมืองก็ว่ากันไปการเมืองคืออยู่นโยบายคุณมีหน้าที่เนี่ยคอยจ่ายเงินให้พวกเราทำตอนนั้น300ล้านเนี่ยกับคนทั้งประเทศใช้เวลา1ปีถือว่าก็เหมาะสมดีเชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าต่อไปเนี่ยทุกตำบลทุกหมู่บ้านจะขยับเรื่องบอลพรายมินิสเตอร์และก็ที่สำคัญที่สุดคือส.ส.แต่ละเขตแต่ละจุดเนี่ยควรสร้างสนามกีฬาประจำตำบลสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอแล้วก็จังหวัด
0: ความฝันของอาจารย์สกลและความสุขของอาจารย์สกลณเวลานี้คืออะไรและเพราะอะไรครับอาจารย์
1: คือจริงๆเมื่อก่อนเรามองว่าเด็กติดทีมชาตินั่นคือความสุขของเราแต่ปัจจุบันนี้มันขยับขึ้นไปแล้วอยากเห็นไทยไปบอลโลกอยากเห็นไทยก้าวหน้าก่อนที่เราจะจบชีวิตตัวเองไปในลักษณะที่ว่าจอดับไปตรงนี้แหละสำคัญก็เลยพยายามตัวเองว่ามันต้องจบในสมัยเราต้องได้ไปถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เห็นบอลไทยเข้าไปพังงาดในบอลโลกจะแพ้ชนะเราไม่รู้แต่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนที่เขากำหนดทีมมาเราถือว่าเราภูมิใจและดีใจแล้วชาตินี้ตายไปก็ไม่ได้เสียดายอะไรแล้วครับ
0: อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยบ้างครับว่าถ้าไทยจะไปบอลโลกถ้าบอลเยาวชนจะพัฒนาได้จริงจังขอคำคมๆเลยอาจารย์ขอแบบเป็นประโยคเด็ดเลยว่าเนี่ยพอผู้ใหญ่ฟังแล้วหรือใครที่อยู่ในวงการกีฬาฟังแล้วเขาจะได้ฉุกคิดและพัฒนาอย่างถูกทางอย่างเหมาะสมครับ
1: ก็ฝากไว้เลยนะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะให้ท่านจำสิ่งที่ผมพูดไปสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าทำงานเพื่อส่วนตัวเพื่อธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านจะหมองมัวชั่วชีวิตเลยไปไม่ได้หรอกเพราะท่านมัวผูกมัดอยู่กับธุรกิจของท่านแต่ถ้าเกิดท่านทำงานเพื่อ

0: เพื่ออุทิศเพื่อชาติสิ้นชีวิตแล้วท่านมีอนุสาวรีย์แน่นอนมาดูนะครับว่าคนที่พาบอลไทยไปบอลโลกเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้ตรงไหนของประเทศไทยอันนี้สำคัญมากฝากโค้ชใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ขยับตรงนั้นทำบอลต้องเข้าใจนิสัยคนไทยคนไทยชอบบอลแบบไหนคนไทยเนี่ยต่อยมวยกันมาตั้งแต่เด็กคนไทยไม่ชอบมวยตั้งหลักชอบมวยแบบรถถังเนี่ยลุยชอบแบบบัวขาวเนี่ยลุยฉะนั้นคนที่ทำบอลขอให้ทำแบบอย่ารับอย่างเดียวต้องเปิดหน้าสู้บู๊ให้แหลกลานแล้วจะได้ใจคนไทยแพ้ไม่ได้ว่ากันความสัมพันธ์รักใครเหมือนเดิมนั่นแหละคือนิสัยคนไทย
1: ขอบคุณครับอาจารย
2: ์โอ้โห
3: ก็หวังว่าบอลโลกที่ครั้งหน้าเนี่ยที่อาจจะมีการขยายทีมเพิ่มเป็น64ทีมนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นทีมชาติไทยก็ได้นะครับตามที่อาจารย์สกลบอกมานะครับสร้างอนุสาวรีย์ให้แน่นอนนะครับคุณภาษาคุณเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะทำให้พืชอาหารสัตว์มันโตช้ากว่าปกติไม่เพียงพอต่อรอบการผลิตสำหรับนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ต้องรับมือติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมค่ะ

0: นมันทิ้งช่วงเนี่ยวัวที่หากินอยู่ในแปลงหญ้าเนี่ยหญ้ามันเริ่มแห้ง
1: การเกิดภาวะฝนน้อยน้ำน้อยเนี่ยมาตรงกับฤดูกาลของเราซึ่งเป็นฤดูฝนพอดีเลย
2: หญ้าเนเปียที่โตช้ากว่าปกติเพราะฝนทิ้งช่วงอาจเป็นสัญญาณเตือนภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีปกติในช่วงฤดูฝนหลังเกษตรกรตัดหญ้าเนเปียไปเป็นอาหารวัวจากนั้น1เดือนหญ้าจะเติบโตความสูงไม่ต่ำแต่ปีนี้หญ้าโตช้ากว่าปกติเพียง20เซนติเมตรเพราะฝนตกน้อยกว่าทุกปีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อวังม่วงบีฟคนนี้ปลูกหญ้าเนเปียในพื้นที่6ไร่เพื่อเป็นอาหารวัวพันแบรงกัสในฟาร์มกว่า50ตัวเพื่อช่วยลดต้นทุน
3: อันนี้เราตัดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
4: อันนี้ตัดไปเมื่อประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับ
3: อ๋อ1เดือนซึ่งปกติมันถ้าฝนมันดีๆน้ําดีๆนี่มันขึ้นเร็วมั้ยคะ
4: ต้องประมาณ1เมตรแล้วครับ
2: วัวกินอาหารวันละ2เวลาเป็นฟางและหญ้าเนเปียสดแต่ละวันทั้งฟาร์มใช้หญ้าสดปริมาณ1ตันปกติหญ้าเนเปียให้ผลผลิต8ถึง12ตันต่อไร่ผลกระทบจากภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตหญ้าเนเปียลดลงกว่าครึ่งหนึ่งและเป็นปัญหาที่วิกฤตที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่เริ่มทำฟาร์ม
4: ปกติเนี่ยหญ้าเมื่อเจอฝนดีๆจะทำให้การเจริญเติบโตของหญ้านี่มากขึ้นนั่นหมายความว่าผลผลิตมากขึ้นสำหรับหญ้าแต่ในปีนี้ภาวะภัยแล้งเนี่ยทำให้ผลผลิตลดลงประมาณครึ่งนึงซึ่งทำให้เรามีปริมาณหญ้าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงใน1ปีครับอาจจะต้องใช้ให้น้ำช่วยนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นไปอีก
2: ปัจจัยคือชาวนาลดการทำนาทำให้ปริมาณฟางในตลาดลดลงแต่ความต้องการซื้อไปทดแทนหญ้ามีสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนฟางเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ40เกษตรกรต้องแบกรับภาระซื้อฟางอัดก้อนมาเสริมหญ้าสดที่ขาดแคลน
0: ฟางที่จะส่งจากพื้นที่ทำนานะครับที่จะเอามาเลี้ยงวัวในเขตโซนปศุสัตว์แถวมวกเหล็กแถวสระบุรีนี่แหละแถววังม่วงเนี่ยพอพื้นที่ทำนามันน้อยลงฟาร์มมันก็น้อยลงด้วยเพราะนั้นพอฟาร์มน้อยลงแต่ความต้องการในเรื่องของอาหารหยาบโดยเฉพาะฟาร์มเนี่ยมันยังมีมันไม่ได้ลดลงมันก็เลยทำให้ราคาอาหารหยาบตัวฟาร์มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือผลกระทบทางอ้อมของเรา
2: อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะโคนม

0: ที่มีมากกว่า 9,600 ตัวโคเนื้ออีกกว่า 3,300 ตัวและแพะอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดต้องพึ่งพาพืชอาหารสัตว์เป็นหลักทำให้ปศุสัตว์อำเภอวังม่วงวางมาตรการรองรับภาวะวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
1: ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติค่ะปริมาณฝนลดลงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำด้านการเกษตรปศุสัตว์และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสัญญาณเตือนเอลนีโญที่ชัดเจนขึ้นและอาจกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี่จึงเป็นคำถามว่าประเทศไทยจะรับมือกับปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ซูเปอร์เอลนีโญเป็นคำอธิบายของเอลนีโญระดับรุนแรงมากที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดภาวะแล้งจัดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานปริมาณฝนอาจหายไปกว่าร้อยละ20อุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากขึ้นทำให้น้ำในเขื่อนระเหยเร็วกว่าปกติผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำคาดการผลกระทบต่อประเทศไทยในปี2570ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบสูงสุดทั้งในภาคการเกษตรสวนผลไม้และปศุสัตว
2: ์อย่างปีที่แล้วเรามีน้ำอยู่ในอ่างอยู่ 85% นะครับวันที่1พฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะเหลือ 65% ก็คือหายไป 20%อันนั้นเป็นสัดส่วนแล้วครับที่คิดถึงว่าน้ำปรังจะต้องลดลงเหลือ1ใน3เพื่อทำให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการไล่น้ำเสียน้ำเค็มจะยังมีอย่างเพียงพอเพียงพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนคือไปรอเอาฝนหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงมันมีสูงมากนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย
0: ซูเปอร์เอลนีโญอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยาวข้ามปีไปจนถึงกลางปี2570การบริหารจัดการน้ำต้นทุนตั้งแต่วันนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือวิกฤตภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภัทราชนชมไทย PBS รายงาน
3: ช่วงนี้ฝนฟ้าต้องเฝ้าระวังนะครับตอนบนของประเทศไทยรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณครับ

0: สวัสดีค่ะในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้อุตุเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะสาเหตุเพราะว่ากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้ค่ะในช่วงวันศุกร์เสาร์นี้นะคะมีแนวโน้มด้วยค่ะว่าพายุในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนี้นะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคาดว่าพายุก็จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ค่ะในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วงระหว่างวันอาทิตย์ถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนซึ่งเคยตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนจะย้ายมาตกหนักอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันแทนนะคะส่งผลทำให้ในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยค่ะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นนะคะจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเข้ามาแรงขึ้นกับจะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือลาวแล้วก็เวียดนามด้วยค่ะในส่วนของความสูงของคลื่นนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกเช่นกันนะคะสำหรับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนัก 60% ทางด้านฝั่งตะวันออกค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกและตามแนวชายฝั่งปิดท้ายภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะตั้งแต่ 40-70% ของพื้นที่ในทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะระยะนี้คุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ด้วยนะคะในส่วนของชาวเรือก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศนีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความว่าพระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
2: ้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health SICMPS 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนโดยจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งนิทรรศการดวงใจของแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริม

0: ภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่าโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่ารวม15เรื่องและรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์71เรื่องรวม86เรื่องกิจกรรมประเมินสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind เวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together.

0: They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai Select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและ

สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กส

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปเวลา 11:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี

0: รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังอบต.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในเวลา 11:00 น.
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิศีลาจารดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามาวาสีสถิตในวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสินองค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีพัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสินองค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศกิตติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสารพระบรมราชโองการด้านการศึกษามอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่นักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราชโองการด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นต้นโดยนิทรรศการดังกล่าวรวบรวมผลงานดีเด่นนวัตกรรมของผู้บริหารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมามาจัดแสดงจึงได้น้อมนำพระบรมราชโองการด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุกพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้เวลา 11:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

0: รวมทั้งอาหารพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนรวม221คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับรายการอาหารในวันนี้ได้แก่ต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพันเอกภูสิทธิ์คล้ายหิรัญเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตรวม2วันมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม230คนได้โลหิตจำนวนรวม 133,500 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ตัวที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบุเกซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายฮาบีบฮีนะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบีบไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: การแสดงปีนี้นำเสนอตอนสีดาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะชั้นสูงของไทยกว่า50ปีโขนตอนสีดาเปิดการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ในวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไป
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์ราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบสมุดกับชุดเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนบ้านบุ่งฝางโรงเรียนบ้านห้วยโศกโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจรและโรงเรียนบ้านหวงอ้ายเจียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ดีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน508คนมีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน68คนต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่อำเภอลานสักจำนวน3รายพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดปากกล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษวัดทาศกเมยจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กกาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมสินโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักสันจารามจังหวัดยะโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาวาจังหวัดอำนาจเจริญวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ผู้แทนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยะ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.

0: ง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
1: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ดำเนินการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับบิตคัพออนไลน์ค่ะมีรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ที่มีประวัติดีเด่นในอดีตที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างคะวันนี้
5: เรื่องการแก้ปัญหาน้ำมันกับค่าไฟฟ้านะครับซึ่งมีการติงรัฐบาลจากพรรคฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้รัฐวิสาหกิจแบกภาระแทนที่จะดึงกำไรจากเอกชนเข้าร่วมเฉลี่ยด้วยนะครับนอกจากนั้นประเด็นทางด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่เป้าหมายการศึกษา

0: ไทยที่มีการไปประชุมที่สิงคโปร์ด้วยนะครับส่วนทางด้านต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็พูดถึงซาอุดิอาระเบียที่มีจะให้มีโรงงานนิวเคลียร์ได้นะครับแต่ต้องปื้นสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยส่วนเกาหลีใต้ก็มีการปรับทิศทางนโยบายเกาหลีเหนือบอกว่าแนวทางสันติภาพต้องนำหน้าแทนการปลดอาวุธนิวเคลียร์และมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลแล้วก็มีคำถามครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการโกงการสอบบรรจุข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้โฆษกของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินนะคะจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ24กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: 24กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2508นะครับอาภัสราหงสกุลครับนางสาวไทยคนที่14ประจำปี2507ได้รับเลือกเป็นนางงามจักรวาลครับหรือ Miss Universe ในเวทีประกวดที่ชายหาดไมอามี่มลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นนางงามจักรวาลคนที่14เป็นนางงามจักรวาลคนแรกของไทยด้วยนะครับและเป็นคนที่2จากเอเชียหลังจากอากิโกะโคจิมะนางงามจากประเทศญี่ปุ่นในปี2502ครับในขณะนั้นอภัสรามีส่วนสูง164เซนติเมตรไม่ถึง5ฟุต7นิ้วสัดส่วน35 23 35เซนติเมตรครับในปีนั้นรองนางงามจักรวาลอันดับ1ก็คือนางงามจากประเทศฟินแลนด์รองลงมารองอันดับ2ก็คือสหรัฐอเมริกาครับเจ้าบ้านรองอันดับ3จากสวีเดนและรองอันดับ4จากฮอลแลนด์ครับ
1: ค่ะสัดส่วนน่าจะเป็นนิ้วไหมคะสัดส่วนเป็นนิ้ว35 23เป็นนิ้วนะคะถ้าเป็นเซนจะเล็กมาก
0: เป็นเซนติเมตรครับขออภัย
1: ขอบคุณค่ะเอาละค่ะนึกถึงสัดส่วนตัวเองขอบคุณค่ะไปต่อนะคะประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจเริ่มต้นกันที่การมีประเด็นตั้งคำถามให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำมันและค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้างจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ
0: เมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแถลงถึงการดำเนินการของพรรคในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับย้ำถึงบทบาทการทำงานเชิงนโยบายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแม้รัฐบาลจะเคยประกาศว่าจะเอาจริงเอาจังกับการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏกลับพบว่าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลเลือกกลับมาใช้วิธีเดิมคือการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้แบกรับภาระขณะที่ข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งเรื่องการทบทวนภาษีสรรพสามิตและการดึงภาคเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันเข้ามาร่วมแบ่งรับภาระกลับเงียบหายไปโดยในปัจจุบันสัดส่วนการนำค่าการกลั่นจากการจัดสรรเป็นส่วนลดให้ประชาชนถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างราคาน้ำมันตามความเป็นจริงครับซึ่งก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตอนก็มาจากการต้นเหตุมาจากราคาน้ำมันหรือต้นทุนทางพลังงานทั้งนั้นนะครับซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าวถึงมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยว่าจะต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่เดิมเคยคาดหวังว่าแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ชดเชยจากการที่ผู้ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของราคาพลังงานแต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นการโยกงบประมาณแบบกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาหรือเบื้องต้นตกเป็นภาระของรัฐวิสาหกิจแทนซึ่งอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเคยประกาศในสภาว่าจะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาโครงสร้างพลังงานเร่งลงมือทำในสิ่งที่เป็นเรื่องถาวรและยั่งยืนด้วยเพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะมาต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะคะของดร.นิตินันท์ก็จะมีเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปพบกับผู้บัญชาการทหารบกในส่วนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากทหารอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็มีรายงานจากแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโท

0: นรทิพย์โพยนอกซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะได้ร่วมในพิธีส่งร่างของวีรบุรุษพลีชีพจากเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่สงบในพื้นที่นะคะคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเองอย่างสมเกียรตินะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็กำลังพลร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความชื่นชมที่วีรบุรุษผู้กล้าเสียสละชีพเพื่อชาตินะคะโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะดูแลครอบครัวของกำลังพลที่สละชีพเพื่อแผ่นดินให้สมเกียรติอย่างสูงสุดค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพิธีส่งมอบร่างสู่ภูมิลำเนาและอ้อมกอดของครอบครัวในพื้นที่ความดูแลของภาค4นะคะโดยแม่ทัพภาค4ในฐานะผู้อำนวยการความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะและดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทั้งหลายโดยภาค4ส่วนหน้านะคะส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.มีข้อมูลร่วมกันที่ไปพูดคุยกันอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานที่กระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากพูดคุยกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกครับถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่ามีการหารือถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกครับมีคำถามว่ากรณีของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกประกาศว่าจะเป็นผู้ล่าบ้างพลโทอดุลบอกว่าต้องไปหารือกันถึงแนวคิดที่แตกต่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ลงไปพื้นที่แต่ในวันนี้ครับ24กรกฎาคมติดภารกิจสำคัญในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนนะครับส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าถึงเวลาที่เราต้องไล่ล่าคนร้ายแล้วใช่หรือไม่พลโทอดุลบอกว่าอย่าเรียกว่าไล่ล่าคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันจะต้องมาพูดคุยกันเพราะเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วมีกอรมนภาค4ส่วนหน้าและก็สอบตที่จะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการทำงานว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาหารือกันซึ่งก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจหรือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับส่วนกรณีที่เขาถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเก้าอี้แม่ทัพภาคที่4หรือไม่เพราะถึงวงรอบในการแต่งตั้งโยกย้ายพอดีพลโทอดุลบอกว่าอย่าเพิ่งไปดึงประเด็นนั้นขอให้แม่ทัพภาค4มีสมาธิในการทำงานติดตามผู้ก่อการหลังเกิดความสูญเสียขึ้นอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เพราะว่าแม่ทัพภาคที่4และผบ.ผู้บัญชาการผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจนราธิวาสก็มีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่แล้วส่วนการจัดการโยกย้ายในทหารชั้นนายพลพลโทอดุลบอกว่าเป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงห้วงเวลาขอให้ใจเย็นๆเป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละท่านที่จะต้องพูดคุยกันยังไม่ถึงวาระที่จะต้องมาหารือกันในช่วงนี้ครับ
0: เอาละค่ะจากทหารไปต่อที่ตำรวจบ้างนะคะมีรายงานว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือผบช.ปส.ได้ออกมาพูดถึงว่าที่ผบตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้พูดถึงกรณีที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ค่ะโดยพลตำรวจโทเรวัตก็บอกว่าที่ตนมองเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกสำราญมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเคยทำงานมาในหลายตำแหน่งนะคะแล้วก็เปิดรับความคิดเห็นผู้อื่นไม่แอคไม่อวดไม่อ้างไม่เบ่งนะคะแล้วก็ตอนที่เป็นตำรวจดูแลในพื้นที่เนี่ยตนเองเคยโทรไปแนะนำตอนที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโทรไปแนะนำพลตำรวจเอกสำราญก็ยกทัพออกไปลุยโดยที่รับข้อมูลเปิดใจแล้วก็ไม่แอคไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งใดๆและก็เปิดข้อมูลรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะคะตอนเป็น

0: ผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะคะตอนนั้นมีเหตุน้ำท่วมโรงพักเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยนะโรงพักดอนเมืองน้ำท่วมก็ใช้ควักกระเป๋าใช้เงินมาซ่อมสร้างทำให้บริการประชาชนได้ตำรวจอยู่ในที่ในทางของตนเองได้ต้อนรับประชาชนได้เป็นอย่างดีจนในปีนั้นได้รับจัดอันดับเป็นโรงพักดีเด่นของนครบาลสมัยนั้นเนี่ยผู้กำกับคนไหนที่ได้อันดับหนึ่งโรงพักดีเด่นจะได้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นแต่พอดีจังหวะนั้นเนี่ยพลตำรวจสำราญเพิ่งมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับสน.ดอนเมืองจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ก็เลยต้องปรับสน.ดอนเมืองมาเป็นที่สองเอาสน.พระพลาชัยขึ้นเป็นที่หนึ่งในสมัยนั้นอันนี้ข้อมูลของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะคะคือเข้ามาเป็นผู้กำกับได้ไม่นานก็ทำให้โรงพักตนเองเป็นโรงพักดีเด่นได้แม้จะไม่เข้าเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นก็ตามตอนเป็นผู้บังคับการตำรวจที่ดูแลหน่วยอรินทราชนะคะตอนที่เกิดเหตุจากคลั่งกราดยิงที่นครราชสีมา30ศพเนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.สมัยนั้นได้สั่งการให้พลตำรวจสำราญนำหน่วยอรินทราช26เข้าไปในพื้นที่จนในที่สุดตัวพลตำรวจสำราญก็เข้าไปเสี่ยงชีวิตพร้อมกับลูกน้องนะคะแม้ลูกน้องจะเสียชีวิตไป2นายพลตำรวจสำราญก็เสี่ยงชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยแต่ในที่สุดก็สามารถวิสามัญฆาตกรรมหยุดการกราดยิงของคนร้ายได้ในที่สุดนะคะด้วยทีมหน่วยอรินทราชที่พลตำรวจสำราญยกทีมไปตามคำสั่งผบ.ตร.ค่ะตอนที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยคนก็มีอะไรก็ด่าตำรวจอยู่แล้วนะคะตำรวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่สมัยนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นองค์กรสีขาวได้รับความชื่นชมจากประชาชนก็ถือเป็นยุคที่ทำให้หน่วยงานของตำรวจได้รับความชื่นชอบนะคะแล้วก็พลตำรวจสำราญนวลมาเติบโตมาตั้งแต่เป็นสารวัตรสายตรวจ191รองผู้กำกับสายตรวจ191เป็นผู้กำกับสายตรวจ191นะคะแล้วก็เป็นผู้การขึ้นมารวมถึงมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เติบโตมาอยู่ในเตรียมทหารรุ่นที่ไม่อวดไม่โอ้ไม่เบ่งนะคะเตรียมทหารรุ่นที่34พลตำรวจโทเรวัตบอกว่านิสัยทั้งรุ่นจะเป็นคนเรียบร้อยนะคะไม่แอคคือไม่มีท่ามากเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลประกอบจากผู้ที่เคยทำงานร่วมกันกับว่าที่ผบ.ตร.ที่กำลังจะรับตำแหน่งในเร็วๆนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่พูดคุยกันเมื่อวานเกี่ยวกับการร้องเรียนปมกรณีโรงงานเถื่อนน้ำเสียจังหวัดชลบุรีนะครับก็ชาวบ้านก็มีการพูดถึงการทำประชาวิจารณ์ที่เรียกร้องไปแล้วแต่ยังไม่มีนะครับที่รัฐสภาเมื่อวานมีการประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมพิจารณาศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาด้านอุตสาหกรรมในคณะอนุกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรครับมีคุณเกรียงยศสุลาภาประธานคณะอนุกรรมการการอุตสาหกรรมในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีคณะกรรมการพูดคุยกันถึงประเด็นพื้นที่หมู่1หมู่4และหมู่8ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีครับมีการร้องเรียนเข้ามาซึ่งก็มีการชี้แจงประกอบกับมีคุณภูเวศชุมพรครับนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองรวมถึงตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขและก็คุณเพียงพรสุขวัฒนานุกิจและมีเป็นตัวแทนภาคประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับซึ่งคุณเกรียงยศบอกว่าประเด็นสำคัญในการหารือเน้นไปที่การตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งผู้ร้องเรียนพูดถึงว่าไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างโปร่งใสและทั่วถึงแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่ามีการร่นระยะเวลาประกาศกระชั้นชิดเหลือเพียงไม่กี่วันทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสียสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมซึ่งยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับที่ชาวบ้านเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านไม่กล้านำน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งตอนนี้กระบวนการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังล่าช้าไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมครับซึ่งนายกเทศมนตรีก็ชี้แจงบอกว่าตอนนี้ ไม่เคยนิ่งเฉยขณะที่ทางเทศบาลก็ย้ำว่าได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดการดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับพูดถึงขั้นตอนการออกใบรับแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา39ทวิว่าต้องปฏิบัติตามกรอบเวลาที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลพูดต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมบอกว่าพยายามออกคำสั่งระงับการตรวจสอบพร้อมทั้งต่อสู้ทางคดีกับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่อยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติและยืนยันว่าไม่เคยนิ่งเฉยใดๆนะครับหลังรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายแล้วคณะอนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมและผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการเพิ่มบอกว่าตอนนี้ก็คือกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงงานพร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบสถานประกอบการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่และป้องกันไม่ให้ปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมลุกลามบานปลายในระยะยาวด้วยครับมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องการศึกษาที่น่าสนใจมากที่มีเป้าหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะผลักดันอาเซียน Zero Dropout สู่เป้าหมายการศึกษาของไทยอย่างไรบ้างคะ
1: คือเมื่อวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคุณอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปทั้งคู่เลยนะครับมีดร.สุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14และการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาเรียกว่าเป็น strengthening ASEAN True Education นะครับพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนนะครับที่มีการทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยสำหรับการเปิดตัวแผนงานนี้เป็นกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาระยะ5ปีของอาเซียนครอบคลุมการศึกษาทุกระดับรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านนโยบายโดยประเทศไทยยืนยันการเป็นเจ้าภาพเคลื่อนโครงการสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือ Zero Dropout นะครับการพัฒนาทักษะสีเขียว Green Skills และก็อาชีวศึกษาการยกระดับการอุดมศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะครับซึ่งคุณประเสริฐบอกว่าการศึกษานี่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Dropout ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Dropout Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและการเรียนควบคู่กับการทำงานเพื่อสร้างรายได้พร้อมกับเสนอวิสัยทัศน์ครับเป็นวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคพร้อมกับแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่แหละนะครับที่ประชุมก็ร่วมกันรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์ทางด้านการศึกษาหลายฉบับเช่นการปฏิญญาผู้นำอาเซียนไว้ด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอุดมศึกษาผ่าน AI และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาของภูมิภาคให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนคริสตศักราช2045นี้ด้วยนะครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะผู้แทนไทยก็มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่เทมาเซกโพลีเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของสิงคโปร์ครับเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมและโครงการ Passage อาเซียนที่เน้นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะการทำงานระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยครับ
0: ค่ะจากเรื่องการศึกษาไปที่เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะคดีแฮกบิตคัพเมื่อปีพุทธศักราช2564ก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งค่ะเมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เดินหน้ากล่าวโทษ

0: ทั้งบริษัทและอดีตกรรมการของบริษัทนะคะในข้อหาทำการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะในการแจ้งข้อหาต่อกองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.อยู่ในตำรวจสอบสวนกลางนี่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็กลับมาร้อนแรงเพราะการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้ถือว่าปฏิบัติการนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะด้วยการกล่าวโทษบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดนะคะหรือบิตคัพที่เรารู้จักกันดีและอดีตกรรมการของบริษัทอีก2รายด้วยกันค่ะต่อกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะหรือบก.ป.อ.ส.อย่างที่เราได้ทราบกันจากกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลนะคะแจ้งข้อความที่เป็นเท็จให้แก่ก.ล.ต.แล้วก็กรณีข้อความที่เป็นเท็จในเอกสารทั้งหลายของนิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามพระราชกำหนดของอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561นั่นเองนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2564เมื่อมีการจารกรรมสินทรัพย์เป็นการจารกรรมทางไซเบอร์ครั้งสำคัญนะคะมูลค่าความเสียหาย 1,700 ล้านบาทเศษนะคะมีการเก็บสินทรัพย์16สกุลด้วยกันค่ะที่ถูกโจรกรรมไปคือเก็บเอาไว้แล้วก็ถูกโจรกรรมไป16สกุลในช่วงเวลานั้นสร้างความเสียหายแล้วก็เป็นข่าวอื้อฉาวในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะโดยมูลค่าความเสียหายสูงมากแล้วก็มีสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าบางส่วนที่ถูกนำออกจากระบบด้วยในช่วงนั้นนะคะเป็นข่าวเป็นคราวแม้ว่าในเวลาต่อมานะคะบริษัทบิตคัพออนไลน์จะชดเชยสินทรัพย์ดิจิทัลคืนให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆโดยมีการแจ้งการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าครบตามจำนวนแต่ว่าเมื่อไปดูข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลที่มีการรายงานเอกสารในเอกสารนิติบุคคลและข้อมูลที่รายงานต่อก.ล.ต.นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะก็ตรวจพบก็เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะกล่าวโทษบิตคัพออนไลน์เป็นผู้ที่มีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เอาผิดอดีตกรรมการ2รายของบริษัทดังกล่าวด้วยค่ะเอาละค่ะมีรายงานข่าวต่างประเทศต่อเนื่องนะคะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศขอเริ่มต้นกันที่มีรายงานว่าผู้อำนวยการที่ควบคุมเครื่องบินธุรกิจเจ็ตเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลของมอสโกรัสเซียนะคะที่เป็นคนสุดท้ายในการควบคุมการบินขึ้นของผู้อำนวยการฐานรับจ้างของรัสเซียเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ตกกลางอากาศปรากฏว่ามีรายงานล่าสุดว่าผู้อำนวยการที่ควบคุมการบินเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินธุรกิจส่วนบุคคลนั้นถูกพบว่าแขวนคอเสียชีวิตในบ้านพักของตนเองอย่างน่าสงสัยเมื่อวานนี้เองค่ะเอาละค่ะนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ออกมาล่าสุดนะคะติดตามข่าวอื่นกันได้เลยค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับมีการโพสต์ข้อความบน Truth Social เมื่อวานนี้ครับบอกว่าสหรัฐสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติในซาอุดิอาระเบียซึ่งจะไม่มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับซึ่งการที่จะมีโครงการนิวเคลียร์นี้ซาอุดิอาระเบียจะต้องยอมรับข้อตกลงอับราฮัมซึ่งเป็นข้อตกลงในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลด้วยปัจจุบันประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนโมร็อกโกซูดานและก็คาซัคสถานนะครับซึ่งข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติจะไม่มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยเด็ดขาดที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำระหว่างกระทรวงพลังงานสหรัฐและซาอุดิอาระเบียซึ่งครอบคลุมเฉพาะการใช้งานที่ไม่ใช่ทางทหารเช่นเดียวกับที่อิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอีกหลายประเทศที่มีอยู่แล้วครับจะได้รับการอนุมัติแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือซาอุดิอาระเบียจะต้องเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสหรัฐไม่คัดค้านการมีโรงงานนิวเคลียร์สำหรับพลเรือนตราบใดที่ไม่มีการเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนที่เกาหลีใต้ครับมีการ พูดถึงประเด็นในการ

0: รัฐบาลปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายต่อเกาหลีเหนือครับโดยมาใช้แนวทางนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพมาก่อนหรือ peace first นะครับซึ่งชองดงยองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีใต้ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายระยะยาวที่จะทำในคาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องการแถลงข่าวนี้ในการครบรอบตำแหน่งครบ1ปีหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติคนแรกภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีอีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีอีแจมยองก็มีการยกเลิกจุดยืนของรัฐบาลชุดก่อนที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับแรกหรือนโยบายการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ตรวจสอบได้และไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับและได้มีการเปลี่ยนไปสู่นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพเป็นอันดับแรกแทนเขาเปิดเผยด้วยครับว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในกรณีที่เกาหลีเหนือยุติการผลิตคลังอาวุธนิวเคลียร์ชุดใหม่เหตุผลก็คือเกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องแม้ในห้วงเวลานี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่เห็นถึงเหตุผลใดที่จะต้องประวิงเวลาออกไปอีกโดยถ้อยแถลงของซองนะครับมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธเป็นเท่าตัวขณะที่พยายามหาทางให้บรรดาชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและรัสเซียยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งสหรัฐและจีนก็มีการละทิ้งนโยบายระยะยาวที่มุ่งเน้นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไปแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าความพยายามในการฟื้นฟูการเจรจาที่หยุดชะงักกับเกาหลีเหนือเนี่ยควรจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามครับเกาหลีเหนือเนี่ยแทบจะไม่แสดงความสนใจในการเจรจากับเกาหลีใต้เลยแม้รัฐบาลของประธานาธิบดีอีเนี่ยจะแสดงท่าทีประนีประนอมก็ตามโดยเกาหลีเหนือยังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการขยายกำลังทางนิวเคลียร์ของตนต่อไปอีกครับมีงานวิจัยครับที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทั่วโลกนะครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancetนะครับเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกปรับลดลงนับจากศตวรรษที่1990ยกเว้นประเทศยากจนครับที่สถานการณ์ปัญหานี้ยังไม่ดีขึ้นเลยงานวิจัยระบุว่าอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกเนี่ยลดลงมากกว่า 30% เพิ่มสูงขึ้นใน6ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศสหรัฐนั้นลดลงในปี2024และ2025ด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลทางหน่วยอุบัติเหตุบนท้องถนนบอกว่าตอนนี้ลดลง 21% ในช่วงระหว่างปี2011ถึง2025แต่อุบัติเหตุบนถนนนั้นยังฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1.1 ล้านคนในปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 29 ปีครับซึ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครอบคลุมถึงการบาดเจ็บรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้าผู้ขับขี่จักรยานและผู้โดยสารในรถยนต์รถบรรทุกรวมถึงยานพาหนะประเภทอื่นๆด้วยเนื่องจากบางประเทศยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์คณะผู้วิจัยซึ่งจัดทำรายงานฉบับใหม่นี้จึงใช้วิธีการประมาณการโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ครับโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันในมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่าการบาดเจ็บบนท้องถนนมีอัตราสูงในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงแต่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 90% ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งหลายประเทศที่มีรายได้ต่ำนั้นมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนยังตามไม่ทันการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ความปลอดภัยในรถยนต์เช่นถุงลมนิรภัยที่เป็นข้อบังคับทั่วไปในประเทศที่มีรายได้สูงครับผลลัพธ์ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอุบัติเหตุอย่างเดียวครับแต่ยังขึ้นอยู่กับระบบที่มีการออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปกป้องผู้คนเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ผู้วิจัยก็มีบอกว่าแนวโน้มที่ขัดแย้งกันหลายประการของสหรัฐกับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตัวรถที่สูงเกินเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยังระบุว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตหลายพันรายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถโดยเสียสมาธิซึ่งรวมถึงการขับขี่ผู้ขับขี่เนี่ยละสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาค่ะวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าการเสียชีวิตและ

0: เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เราพูดถึงการเสียชีวิตและการได้รับบาดเจ็บพิมพ์เข้ามาชื่อเรื่องชื่อเหตุนั้นนะคะเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วจะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ของรางวัลเป็นอะไรคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าสมาธิเต๋าวิธีรู้แจ้งแห่งธรรมชาติครับหนังสือเล่มนี้ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติแยกแยะสิ่งเทียบกับธรรมชาติออกจากกันศึกษาสมาธิเต๋าอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์ครับเพื่อเส้นทางชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นเขียนโดยโจจงหว่าแปลโดยเล่าสื่อครับอาเล่าสื่อครับหนังสือสมาธิเต๋าวิธีรู้แจ้งแห่งธรรมชาติ1เล่มครับ
0: ค่ะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันพิมพ์ @jularadio พิมพ์ชื่อของบัญชีเรานะคะ @jularadio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ @ แล้วก็ CHULARADIO เป็น LINE Official ค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อยู่นะครับสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ครับ
0: ค่ะส่งผลให้ยังมีฝนทั่วไปทรงเทียบกับเมื่อวานเป็นยังไงคะ
2: ลักษณะของฝนยังคล้ายๆกับในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับลักษณะของฝนก็คงจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนช่วงระหว่างวันอากาศก็ยังปกตินะครับก็ยังมีแสงแดดได้อากาศยังค่อนข้างร้อนได้อยู่ครับ
0: ค่ะฝนมาหลายรอบเลยเมื่อวานนี้เป็นเพราะอะไรคะ
2: ครับช่วงนี้เป็นลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนด้วยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนวโน้มฝนในช่วงประมาณ 1-2 วันข้างหน้านี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนได้เลยนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็รับมือกับฝนใช้ประโยชน์จากน้ำฝนนะคะที่แล้วก็ดูแลการเดินทางดูแลสุขภาพด้วยคุณโกสินเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนะครับ WTA 250นะครับรวงข้าวลลนาธาราฤดีครับโชว์หัวใจสู้สุดฤทธิ์เลยพลิกสถานการณ์จากตาม 1-5 เซตครับกลับมาเอาชนะมือวางอันดับ4ของรายการเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายศึกเทนนิส WTA 250ที่ปรากโอเพ่นนะครับที่กรุงปรากนะครับส่วนการแข่งขันชกมวยค่ายมวยจิตเมืองนนท์เมื่อวานนี้ครับมีการจัดงานแถลงข่าวครั้งสำคัญของวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยครับเพื่อประกาศบทสรุปและอนาคตของรถถังจิตเมืองนนท์ครับเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสุดชื่นมื่นครับเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีของรถถังจิตเมืองนนท์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันนะครับมีการฟ้องร้องกันแต่ต่อมาก็มีการดีกันกลับคืนมาสู่สภาพปกติครับกลับมาเซ็นสัญญากันใหม่นะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 1,000 คะแนนรายการ China Open 2026ครับทัพขนไก่ไทยผลงานกระหึ่มใน China Open 2026เมรัชนกฮึดแซงสาวเวียดนามสุดมันทีเดียวครับ 2-1 เกมเข้าไปชนกับเฉินยู่เฟยส่วนบาสเฟมควงคู่อันนามูนาฟอร์มโหดทั้งคู่ครับชนะคู่แข่งรวดเดียวลิ้วรอบก่อนรองชนะเลิศครับในขณะที่อิคิวสู้สุดใจก่อนมีอาการหน้ามืดต้องถอนตัวในเกมตัดสินครับ
0: เสียดายมากนะคะได้เกมแรกแล้วด้วยนะคะได้เกมแรกแล้วด้วยและเกม2ตามอยู่2-6ต้องถอนตัวนะคะน่าเสียดายเล่นกับฉิวฉีนะคะมือ1โลกอยู่นะคะนี่คือความน่าสนใจของคู่นี้นะคะเอาละค่ะตามเชียร์ต่อเหลือ3คู่นะคะน้องอันนามูนาแล้วก็บาสเฟมรวมถึงน้องเมรัชนกค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วข้อกฎหมาย

0: กรณีการโกงการสอบบรรจุข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยนะคะพบกับพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
3: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
4: ง
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุคนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
5: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโกงการสอบบรรจุข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่อื้อฉาวและเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจแม้ว่าตอนนี้จะมีหลายเรื่องมาซ้อนกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องการเกิดเพลิงไหม้ทั้งหลายแต่เรื่องการโกงข้อสอบเราไม่ลืมนะคะเรื่องการทุจริตที่มันเรียกว่าอุกอาจและผู้นำของเราคือนายกรัฐมนตรีบอกว่าน่ารังเกียจมากต้องจัดการแล้วก็เห็นมีการประชุมกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในหลายวงด้วยกันนะคะทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับกรรมการรวมถึงระดับคณะทำงานตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วกับการที่ตรวจสอบพบความผิดปกติในบ้านที่บางใหญ่เนี่ยนะคะที่มีการไปพบว่าข้าราชการ9คนและเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนอีก2คนกำลังปฏิบัติการเพิ่มคะแนนลดคะแนนข้อสอบของผู้สอบอยู่นะคะแล้วก็นำไปสู่การทำคดีสอบสวนของทั้งตำรวจปราบปรามกองปราบปรามแล้วก็ทั้งของปปช.ที่ทำงานร่วมกันมาวันนี้ค่ะเราเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานหลายชุดด้วยกันค่ะเพื่อที่จะมาทำงานเรื่องนี้ให้มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องการเอาผิดได้และมีข้อเสนอที่ดีวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกของคณะทำงานชุดหนึ่งในคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะซึ่งจะได้ติดตามเรื่องนี้ค่ะในคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะพันตำรวจเอกที่เป็นอุเทนพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินวันนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านโฆษกสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องราวของการโกงข้อสอบมาจนถึงวันนี้มีความคืบหน้าในการหาข้อมูลข้อเท็จจริงและนำไปสู่การเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดและมีข้อเสนอที่น่าสนใจเนี่ยกระบวนการนี้ตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรคะท่านโฆษกคะ

0: ก็ที่ผมพูดเนี่ยพูดในนามของคณะทำงานนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายกรณีที่ตรวจสอบท้องถิ่นปี68นะครับซึ่งถือว่าเป็นคณะทำงานย่อยนะครับในคณะกรรมการใหญ่นะครับโดยคณะกรรมการใหญ่เนี่ยมีท่านรองนายกท่านรองประกรณ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับประกอบด้วยคณะทำงานจากส่วนราชการต่างๆทั้งกพ.นะครับทั้งกฤษฎีกานะครับสำนักงานชาติอัยการสูงสุดปปท.นะครับนี่จะเป็นคณะมันย่อยวัตถุประสงค์ของคณะทำงานนี้คือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวทุจริตการสอบที่ผ่านมานะครับโดยประเด็นหลักสำคัญก็น่าจะมีประมาณ3ส่วนนะครับก็คือเรื่องอันแรกก็คือเรื่องของกระบวนการนะครับเราจะตรวจสอบถึงกระบวนการในการรับสมัครและการสอบแข่งขันนะครับของท้องถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการหลักกฎหมายหรือกระบวนการที่ส่วนราชการอื่นเขาทำหรือไม่อย่างไรเปร
1: ีย
0: บเทียบวิเคราะห์กันเพื่อเห็นช่องว่างเพื่อนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนะครับว่าในอนาคตเนี่ยกระบวนการในการรับสมัครและสอบแข่งขันเนี่ยคือท่านนายกหรือท่านรองนายกเนี่ยท่านอยากให้กระบวนการพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดเนี่ยนำไปปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมด
1: นะครับ
0: เพื่ออุดช่องว่างช่องโหว่ของกระบวนการทุจริตการสอบแข่งขันอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งว
1: ั
0: ตถุประสงค์อันที่สองก็คือวิเคราะห์ตรวจสอบนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยมันทุจริตจริงไหมถ้าทุจริตเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับมีอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็อยู่ในโปรเซสไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในขั้นตอนหรือโปรเซสนั้นน่ะมีบุคคลใดมีคณะบุคคลใดมีใครต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับท
1: ั้
0: งในมิติของกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและกฎหมายปกครอง
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3คือการนำเสนอมาตรการเพื่อเยียวยาสุจริตชนนะครับหรือผู้สุจริตที่เข้าสอบว
1: ่
0: าแนวทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มี3ส่วนหลัก
1: วัตถุประสงค์
0: วัตถุประสงค์หลักครับ
1: ค่ะจริงๆกรรมการชุดใหญ่ของคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหลายส่วนถูกไหมคะที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะทำงานชุดนี้คือหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองมีหลายส่วนที่จะต้องหาข้อมูลมาร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นคณะทำงานซึ่งคณะทำงานย่อยเนี่ยมีท่านผบ.ตร.ท่านเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับแต
1: ่
0: ว่าคณะทำงานย่อยตอนนี้ตั้งมาชุดเดียวนะครับแต่ว่ามีกรรมการท่านอื่นนะก็ร่วมให้ข้อมูลร่วมให้ข้อเท็จจริงร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลข้อกฎหมายครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องสำคัญก็คือว่าการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราได้มีข้อสรุปหรือข้อเสนอหรือมีข้อสังเกตที่มีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างที่มีการประชุมมาและกำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการกับการทุจริตการโกงข้อสอบเข้าสู่ตำแหน่งของสถ.ครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับในเบื้องต้นก็นำเรียนเบื้องต้นว่ากรอบเวลาของคณะทำงานที่เราพูดถึงเนี่ยมีระยะประมาณทำงานแค่30วันนะครับท่านนายกจะตั้งเวลาขีดเส้นไว้แค่30วันซ
1: ึ่
0: งเราเนี่ยจะครบกำหนดจะต้องรายงานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันที่5สิงหานี้นะครับแล้วการทำงานก็เร่งรัดมากนะครับเราประชุมไปล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่20แล้ววันนี้เนี่ยจะต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทำเนียบแล้วคาดว่าในสัปดาห์หน้านี่นะครับต้นสัปดาห์เนี่ยคงจะต้องทำรายงานทั้งหมดเนี่ยเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วก็กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีทราบในทั้ง3ประเด็นส่วนเนื้อหาด้านในหรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าผมคิดว่ามีความคืบหน้าไปประมาณ80-85% นะครับเหลือแต่เรื่องของการจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่ได้ตามวัตถุประสงค์3ข้อที่ท่านโฆษกพูดถึงเนี่ยอย่างแรกคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเราเห็นภาพอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเห็นภาพว่ากระบวนการในการจัดสอบแข่งรับสมัครและจัดสอบแข่งขันนะครับก็ต้องมีทั้งหมดประมาณ32กระบวนการนะครับซ
1: ึ่
0: งจะต้องทำไล่เรียงกันไปนะครับไล่เรียงกันไปตามลำดับของเหตุการณ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสอบรับสมัครและสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนทำก็ต้องมี32โปรเซสกระบวนงานที่สำคัญแล้วก็ในแต่ละกระบวนงานที่สำคัญก็จะต้อง

0: มีคนรับผิดชอบนะครับม
1: ี
0: ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับในแต่ละกระบวนการนะครับแล้วก็การรับผิดชอบเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดนะหมายความว่าคือความรับเนี่ยชื่อคำว่ารับผิดชอบเนี่ย
1: ทั้งรับผิดและรับชอบด้วย
0: ใช่ครับไม่ใช่ว่าพอไป
1: พอผิดแล้วก็ไม
0: ่รับ
1: ด้วย
0: ให้คนอื่นทำแทนจัดจ้างคนอื่นทำแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งความรับผิดชอบเหล่านี้มันเป็นหลักของกฎหมายพื้นฐานและเป็นสิ่งสำคัญที่ระบบราชการหรือข้าราชการเนี่ยจะต้องยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยหรือว่าในการที่จะมาออกคำสั่งทางปกครองในอนาคตเนี่ยนี่ก็ต้องกำหนดไว้ชัดเจนสำหรับคณะอนุกรรมการแต่ละคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการรับสมัครและสอบแข่งขันแล้วเราก็จะพบปัญหานะครับในอดีตที่ผ่านไม่ว่ามาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการส่วนอื่นเนี่ยเราก็รวบรวมมาว่าปัญหาเคยมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเ
1: ค
0: ยมีการฟ้องร้องคดีเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีนั้นปีนี้แล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขอย่างไรในแต่ละกระบวนงานเพื่อปิดช่องโหว่คือเราต้องยอมรับว่าคำว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยราชการหรือท้องถิ่นเองที่มีผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถอดบทเรียนก็ผิดพลาดของส่วนราชการอื่นตอนนี้นะครับคณะทำงานชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไขของส่วนราชการอื่นที่ประสบพบเจอมาในอดีตเราย้อนหลังไปประมาณ20กว่าปีนะครับเพื่อให้เห็นว่าในแต่ละกระบวนการต่อไปเนี้ยเราควรต้องทำแบบนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งในอนาคตข้อเสนอเหล่านี้อาจจะนำเป็น SOP หรือคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกลางนะครับซึ่งหน่วยงานรัฐจะต้องนำไปเป็นแนวทางกรณีถ้าจะไปจัดจ้างใครทำงานนะครับก็ต้องเอากระบวนการ
1: นี
0: ้ไปเขียนด้วยใน TOR หรือกระบวนหรือสัญญาในการจัดจ้างอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เราคิดว่าวันนี้ได้ข้อสรุปมาขึ้น
1: ชัดเจน
0: พอสมแล้วก็น่าจะจบจะนะครับจะนำมาจบแล้วกันนะครับก็จะนำเสนอเรื่องนี้ให้กับคณะทำงานใหญ่ทราบครับผม
1: ค่ะเราได้คู่มือหรือขั้นตอนที่มันควรจะเป็นถ้าทำแล้วจะไม่มีช่องว่างจะไม่มีทุจริตแบบนี้หรือจะไม่มีทุจริตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมา 10-20 ปีที่ผ่านมาถูกต้องนะคะ
0: ใช่ครับจะเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำถ้าคุณได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานนี้แต่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตมันจะอาจจะมีกลุ่มคนร้ายกลุ่มทุจริตเนี่ยคิดหาวิธีการต่างๆมา
1: หาช่องโหว่
0: ซึ่งเราต้องยอมรับแต่เราก็พยายามจะมันจะไม่ซ้ำอ่ะพูดง่ายๆครับเพราะว่าเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อปี2552
1: ค่ะ
0: กับส่วนราชการ1นะครับเราเคยถอดบทเรียนแล้วเคยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีดำเนินการทั้งแพ่งทั้งกฎหมายปกครองก็มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่ปี2552นะครับเรื่องนี้ครับเคยเกิดมาแล้ว
1: ปีนั้นเกิดขึ้นแล้วถอดบทเรียนแล้วมาปี2568ต่อ2569มันมีช่องว่างที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านโฆษกคะจากข้อมูลที่พบ
0: ผมก็เจอว่าส่วนราชการอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวนี
1: ้ค่ะ
0: ที่มันเกิดขึ้นมาปี2552ที่มันมีลักษณะนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันปัจจุบันเขามีแนวทางในการแก้ไขดูแลเรื่องนี้อย่างไรแล้วการเยียวยากับสุจริตชนอะไรเขาทำกันยังไงก็อาจจะเท่าที่ผมที่เราตรวจสอบก็ได้จริงมาเนี่ยหน่วยงานสทเองก็ไม่รู้เรื่องพวกนี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งตอนนี้เราจะต้องกำหนดละว่าถ้าเรื่องแบบนี้จะทำยังไงการกำหนดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลสอบนะครับจะต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตรวจซ้ำกระดาษคำตอบกรณีที่มีการจัดจ้างบริษัทไปนอกหรือบริษัทรับเหมาช่วงเนี่ยดำเนินการเนี่ยจะต
1: ้
0: องมีอย่างไรต้องมีบริษัทคู่2บริษัททำการตรวจทานนะครับตรวจทานกระดาษคำตอบอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการเก็บรักษานะครับระยะเวลาในการเก็บรักษาปัญหาข้อสอบกระดาษคำตอบเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องแม้ในกระบวนการสารบัญเนี่ยนะครับจะบอกไว้ว่า1ปีหรือ2ปีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งแนวการบัตรของแต่ละส่วนราชการเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีจำนวนมากนะครับการสอบแต่ละครั้งเนี่ยหลายแสนคนแต่อะไรก็ตามกับเรื่องพวกนี้จะมองว่าเป็นภาระไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการสอบแต่ละครั้งในแต่ละส่วนราชการเนี่ยขึ้นทะเบียนผู้เข้าสอบเนี่ยใช้เวลาต่างกันบางครั้งก็ขึ้นทะเบียนไว้2ปีบางครั้งก็ขึ้นทะเบียนไว้3ปีดังนั้นการเก็บรักษาเอกสารพวกนี้นะครับจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ส่วนราชการนั้นขึ้นทะเบียนไว้ อันนี้คือสิ่งที่เราตรวจเพราะว่า

0: ะครับเพราะว่ากรณีผู้เข้าสอบหรือผู้ที่เขามีสิทธิ์เนี่ยนะครับจะได้สามารถโต้แย้งตรวจสอบสิทธิ์ของเขาได้ตลอดเวลาที่เขายังดำรงสิทธิ์ในเรื่องของการเรียกบรรจุแต่งตั้งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราค้นพบอย่างหนึ่งนะครับคือการเก็บรักษาการทำลายเอกสารสำคัญในการจัดสอบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เรานำเสนอ
1: ค่ะช่องว่างตรงนี้สำหรับปีนี้เอาเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือว่าไม่มีคู่ที่มาตรวจสอบคือพอได้คะแนนสอบมาแล้วทางผู้จัดสอบคือมหาวิทยาลัยที่รับจัดสอบเนี่ยรับรองในที่ประชุมปุ๊บก็รับรองกันเลยไม่ได้มีการตรวจทานตรวจสอบอันนี้คือข้อมูลที่พูดถึงเมื่อสักครู่ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับไม่มีคณะย่อยนะครับพอไม่มีคณะย่อยเนี่ยไม่กำกับดูแลพอนำเรื่องเข้าสู่คณะทำงานชุดใหญ่เนี่ยซ
1: ึ่
0: งมันในโปรเซสการรับสมัครและสอบกันเนี่ยคณะทำงานชุดใหญ่คือภาพรวมจะมีทุกเรื่องเข้ามาเนี่ยการประชุมวัน3ชั่วโมงนี่ไม่พอหรอกครับ
1: ไม่ใช่แค่นั่งรอผลการสอบนี้นะคะต้องคุยกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผลการสอบเข้ามาไม่มีโอกาสจะมานั่งตรวจสอบแทนให้ต้องมีการตรวจสอบ
0: ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยต้องมีคณะทำงานที่เข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะไม่ได้หมายความว่าเราจ้างเขาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราปล่อยเขาไปทำตามลำพังไม่ได้ต้องกำกับดูแลต้องไปสุ่มตรวจสุ่มเช็คมีการจัดประชุมนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการจัดชั้นความลับ
1: ค่ะ
0: ครับการจัดชั้นความลับเนี่ยนะครับในการจัดสอบและสอบแข่งเป็นเรื่องจำเป็นนะที่หน่วยงานต้องกำหนดแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อมีการจัดชั้นความลับแล้วเนี่ยนะครับชั้นความจะต้องถูกปลดได้นะครับคือหมายว่าถูกปลดได้ตามระเบียบงานสารบัญ
1: ค่ะ
0: ทั้งคนที่มีอำนาจปลดชั้นความลับเนี่ยมีใครนั่นหมายความว่าเราทำข้อสอบสมมติเราออกปัญหาข้อสอบเนี่ยนะครับระบบการออกข้อสอบเป็นความลับความลับเสร็จไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบเลยมีชื่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับ
1: ใช
0: ่คำว่ารับเนี่ยมันรับสำหรับคนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คนมีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นกรรมการกำหนดมาตรฐานหรือกำหนดเกณฑ์การออกข้อสอบเนี่ยคุณต้องสามารถตรวจสอบปัญหาข้อสอบได้อันนี้คือต้องทำความเข้าใจกับคนที่ทำหน้าที่จัดสอบและสอบแข่งขันใหม่คำว่ารับเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ว่าจ้างคนอื่นทำด้วยกำหนดชั้นความรับด้วยกับกลายเป็นว่าอนุกรรมการทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วมันก็ทำให้ข้อมูลเหล่านี้มันบิดเบี้ยวได้ในตอนประกาศผลสอบน
1: ี
0: ่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าควรจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจในคู่มือ SOP กลางนะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะทีนี้2นาทีสุดท้ายค่ะท่านโฆษกขาข้อมูลที่ได้จากคณะทำงานชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเหล่านี้ที่กำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่รองนายกประกรณ์ประชุมวันนี้ที่ทำเนียบเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อคดีจะนำไปสู่การได้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเอาคนผิดมาลงโทษได้ถึงขนาดนั้นไหมจะเกิดอะไรขึ้นจากผลการทำงานของคณะทำงานชุดนี้บ้าง2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับในการดำเนินคดีนะครับการคดีพฤติกรรมของคนร้ายในคดีในเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไปด
1: ัง
0: นั้นการที่ผู้หน่วยงานครับใช้กฎหมายว่าจะเป็นปปช.หรือตำรวจก็ตามเนี่ยเข้าใจขั้นตอนการจัดสอบที่เป็นช่องโหว่หรือเป็นจุดที่เอื้อให้กับการทุจริตเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในการตั้งรูปคดี
1: ที่
0: จำนี้จะนำไปสู่ให้เห็นว่าถ้าการทุจริตที่มันผิดกฎหมายถ้ามันเข้ากฎหมายเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการไหนมีการสมคบคิดกันมานะครับวางแผนกันมาตั้งแต่กระบวนการไหนจะทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนนะครับไม่ใช่ปลาซิวปลาส้อยจะทำอย่างนี้จะเห็นจะสามารถดำเนินคดีได้อย่างครบถ้วนและประการสำคัญนะครับเราจะสามารถมีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะคืนสิทธิ์ให้กับผู้สุจริต
1: ครับ
0: โดยสามารถตอบคำถามสังคมได้ว่าคนสุจริตเราดูจากเกณฑ์ตัวไหนคนสุจริตคือคนไหนโดยที่เราไม่ต้องไปยกเลิกการสอบที่ทำให้เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาหรือทำให้ทุกคนที่สุจริตชนเนี่ยเขาเสียโอกาสนะครับตรงน
1: ี
0: ้กระบวนการพวกนี้ที่เราได้ทั้งสองบุคคลเนี่ยจะสามารถชี้ชัดเรื่องพวกนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: และตำรวจมันเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะนำเสนอต่อท่านรองนายกประกอบแล้วก็ท่านนายกต่อไปครับ
1: ค่ะสั้นๆสุดท้ายค่ะเราจะชดเชยความเสียหายเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ในเวลาอันรวดเร็วไหมคะผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ทั้งที่ได้และไม่ได้แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นสุดท้ายสั้นๆค่ะ
0: ก็ เมื่อเราเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง3กระบวนการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถไปใช้อำนาจหรือคำสั่งทางปกครองหรือใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปกับแก้ไขกระบวนการที่คุณไม่ถูกต้องให้ถูกต้องนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปรอถึงศาลหรือรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนี่คือผลที่ต้องรอการนำเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมการชุดใหญ่ในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้มาซึ่งคู่มือได้มาซึ่งขั้นตอนกระบวนการที่ควรจะเป็นและแนวทางในการชดเชยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุจริตโกงข้อสอบการสอบบรรจุข้าราชการในสถ.ในครั้งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพันตำรวจเอกอุเทนหนุ่ยพินเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้มีโอกาสคงได้ติดตามข้อมูลความคืบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ดีครับยินดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
4: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:00 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
4: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
5: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์